0: ช่ไหมต้องเคาะปี๊บอ่ะ
1: ฉันไม่แน่ใจว่าถึงฉันถึงขั้นเคาะปี๊บเปล่า
0: ไม่โบราณเขาจะให้กับรุ่นไม่ถึงกับโบราณแต่คนยุคก่อนเขาก็จะให้เคาะปี๊บใช่ไหม
1: แต่ว่าสมัยก่อนมันอาจจะไม่มีการถ่ายภาพหรืออะไรต่างๆที่สวยเหมือนสมัยนี้เดี๋ยวนี้คือถ่ายภาพบินโดรนถ่ายกันมันถ่ายมาซีนิมาติกมากเลยคือโอ
0: ้
1: โหสวยมากเลย
0: แล้วมันมีจังหวะที่เร่งภาพให้มันใกล้เห็นการเคลื่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วเหมือนเขาใช้เลือกความเขาเรียกอะไรความเร็วของเลนส์ของ
0: ชัตเตอร์ใช่ไหม
1: เออแล้วมันทำให้แสงอาทิตย์เป็นแฟลร์เป็นผมแบบเฮ้ยนี่มันถ่ายรูปปรากฏการณ์หรือถ่ายหนังอะ
0: ถ้าและอันนี้ถ้าไม่ได้เป็นคลิป AI มันมีคนที่เล่นสเก็ตบอร์ดอะคุณเห็นปะเขาจัดจังหวะพอดีแล้วก็มีไอตัวเคิร์ฟอันนั้นอะแล้วจังหวะม้วนตัวอยู่หน้าโอ้โห
1: ผมไม่รู้มันของจริงหรือเปล่าโลกยุคนี้เนี่ย
0: คือแต่คิดว่าน่าจะจริงแต่ก็เข้าใจได้ว่ามันจะมีโอกาสสร้างแล้วเขาบอกว่าบางที่เนี่ยไอ้แว่นแบบเนี้ยขึ้นราคาตอนเด็กๆเราจะมีนะคะไอ้แว่นกระดาษที่
1: โอ้ยโรงเรียนผมมีชั่วโมงของการที่มารวมตัวกันเพื่อทำแว่นเลย
0: ที่มันจะต้องมีเหมือนใช้กระดาษป้าแป๊ะป้าแป๊ะหน่อยสีน้ำเงินแดงป่ะ
1: กระดาษแก้ว
0: ใช่ไหมที่มันจะแบบ
1: ไม่ใช่อันนั้นตอนนั้นช่อง7ก็จะเอาหนัง3มิติมาฉาย
0: แต่อันนี้ก็คล้ายๆกันป่ะใน ยุค
1: ของอันตอนที่เขาจะให้ดูสุริยุปราคาค่อยเอาฟิล์มใช้แล้วจำได้ป่ะ
0: ที่เป็นไอ้กับฟิล์มเมื่อก่อน
1: เนี่ยสมมุติว่าฟิล์มใช้แล้วแล้วแบบฟิล์มเสียเขาให้ตัดแล้วก็เอามาทำแล้วก็ทำแว่นทำกรอบแล้วก็นั่งกรีดตัดมาเอากาวทาแล้วก็ทำเป็นแว่นกระดาษแล้วก็เอาฟิล์มนั้นมาใส่ซึ่งฟิล์มเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยมันเกือบจะทึบละแต่ปรากฏว่ามันสามารถมองทะลุไปเห็น
0: คือมันต้องใช้การหักเหของแสงหรืออะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมหรือสีอะไรมันไม่แน่ใจแต่ว่าบางสายการบินที่เขารู้ตัวว่าเขาจะต้องบินเคลื่อนผ่านจังหวะแนวนั้นเขาแจกนะคะ
1: อ๋อเหรอให้ทุกคนเปิด
0: แจกแว่นนะคะคือจะได้ดูอย่างสบายใจก็คือเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนก็ได้อิ่มเอมแล้วก็ได้เห็นว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่เราจัดการอะไรเขาไม่ได้ได้แต่เฝ้ามองอ่ะ
1: เขาบอกเดี๋ยวปีหน้ามีอีกแต่ว่าเนี่ยเพื่อนๆส่งมากันนะบอกว่า
0: จะไปดู
1: ไปดูไหมผมว่า no ฉันดูคลิปเอาสวยดี
0: เพื่อนจะไปดูหรอส่วนละอีกคลิปนะเขาบอกใน27ปีสวยๆมันทำให้กลางวันมืดตื้อ
1: ทำมันตอนมันมืดสนิทเลยแล้วมันมืดแบบ1 2 3เริ่มแล้วนะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถ่ายกล้องด้วยสปีดอัพหน่อยมันก็แบบมันก็โหมันสวยจริ
0: งทุกที่ร่วมกันนะคะก็เรียกได้ว่าคือเขาไม่ได้มีชุดความเชื่อแบบเราเขาก็ยืนดูอย่างสบาย
1: ซึ่งปัจจุบันอาจจะมีก็ได้นะ
0: ฝั่งเราดูสบายแล้วไง
1: อาจจะไม่แน่เขาอาจจะมีโอ้ยฝั่งเราเธอคิดว่าเดี๋ยวนี้มูน้อยลงหรือใช่ไหมมูเยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนอีก
0: มูเยอะแต่ดูก็ไม่แคร์แล้วไงอยู่ๆมีชุดวิทยาศาสตร์เข้ามาด้านนี้ฉันก็จะดูไม่เป็นไรนิ้วไม่กุดฉันไม่มีอะไรไม่ดี
1: ฉันว่าคนที่ไปแอบเคาะอยู่ในบ้านก็มีหรอก
0: จริงเหรอ
1: มีเชื่อดีที่แบบว่าวันนี้ห้ามออกจากบ้านเดี๋ยวโดนไอ้นู่นไอ้นั่นไหว้ของสีนั้นของสีนี้ยังมีฉันว่าวันพระจันทร์เต็มดวงยังมีคนออกไปอาบแสงจันทร์อยู่เลย
0: ฉันหอน
1: อันนี้ไงโบพยักหน้างึกงึกหนูอาบเหรอ
2: ไม่ค่ะหน
1: ู
2: เห็นในโซเช
0: ีย
2: ล
1: เห็นนะมี
0: ทางเราหอนอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยเป็นตลอดแล้วเราขนยาวใช่ไหมเดินขนยาวกันเลยก็ถ้าพูดถึงนี่ก็คือเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งของธรรมชาติเห็นไหมบนเครื่องบินบางคนก็เปิดดูเลยอ่ะเพราะมันมืดอ่ะจากสว่างแล้วมืดแฟร์โ
1: อ
0: ้โหบางคนตั้งกล้องบนเครื่องบินเนี่ยนะสวยเน
1: า
0: ะ
1: หลักๆก็อยู่ที่สเปนแต่ว่าในด้านของสเปนเองโดนฮีทเวฟที่รุนแรงมากทะลุ42องศานะฮะ
0: อ่ะถ้าตอนนี้ให้เลือกฮีทเวฟกับให้เลือกแบบชิบะที่โตเกียว
1: เอ้ยผมไม่รู้ชิบะมีอะไรหรอ
0: โตเกียวชิบะเมื่อวานนี้พายุจันหอมใช่ไหมคะที่เข้าอ่ะเมื่อวานมีคนตกค้างที่สนามบินนาริตะน่าจะราว 4,000 เขาต้องแจกพวกอุปกรณ์ยังชีพคร่าวๆอ่ะเป็นพวกถุงนอนหรืออะไรเลยค่ะ
1: เพราะมันล้นมากมันเกิดอะไรขึ้นก็คือ
0: ไฟลท์เนี่ยลงแต่คนระบายออกจากท่าอากาศยานไม่ได้
1: ก็คือลม
0: น้ำท่วมค่ะน้ำท่วมชิบะเขาบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยขึ้นระดับ5โตเกียวบางจุดขึ้นระดับ4บางคันมิดนะม
1: ิ
0: ดหล
1: ัง
0: คาชิบะชิบะมิดหลังคานาริตะคือชิบะ
1: อ๋อฮะ
0: นาริตะคือชิบะ
1: ฉันไม่รู้เลยเนี่ยเธอรู้ป่ะฉันไม่รู้เออไม่อ่านไม่เห็นข่าวนี้ด้วยเอ๊ะทำไมผมหลุดไม่รู้
0: คือมันมีdepression ดอลฟินเข้าก่อนใช่ไหมฮะอันนั้นดอลฟินเข้าไออันนั้นเหมือนไต้ฝุ่น
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอีกพายุหนึ่งแล้วเข้าแต่หักออกละมั้งก็คือเมื่อคืนเนี้ยเครื่องบินน่ะยังพอลงได้แต่ปัญหาคือลงแล้วมันถ่ายคนออกไม่ได้ชิบะสถานีชิบะเนี่ยน้ำท่วมไหลโจกเลยและข้างนอกอ่ะครึ่งแข้งค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆบางจุดอ่ะที่บอกน้ำท่วมมิดหลังคาเลยอ่ะ
1: จริงนี่แรงมากเลย
0: แรงค่ะแล้วมัน
1: ถึงขอบกระจกรถเลยอ่ะน้ำท่วมฮะ
0: บางที่หลังคานะแล้วไฟฮัสซัดกระดึบกระดึบอย่างเดียวแล้ว

0: คือเข้าใจสภาพเลยบางคนติดอยู่ข้างบนถ้าลงไปคุณก็ครึ่งน่องคุณก็ต้องยืนอยู่บนสถานีหรือบนที่สูงก็เลยทำให้เมื่อคืนนี้ไม่รู้นักท่องเที่ยวหรือคนทำงานหรืออะไรเนี่ยต้องนอนอยู่ที่สถานีท่าอากาศยานที่นาริตะเนี่ยราวๆ 4,000
1: ซึ่งต่อให้แบบหาแอร์พอร์ตโฮเทลก็ไม่มีทางหาได้อะเนาะมันรับไม่ได้หมดหรอก
0: แคปซูลข้างในนั้นน่ะมันจะมีแคปซูลใช่ไหมในนาริตะแต่ว่าก็คงไม่ได้แล้วก็ต้องนั่งรถจากแอร์พอร์ตอ่ะไปหาโรงแรมใกล
1: ้
0: ๆก็ไม่รู้จะยังไงอ่ะ
1: ไม่รู้รถออกได้อีกหรือเปล่าใช่ไหมฮะ
0: รถไฟโมโนเรลบางอันไม่วิ่งแบบท่วมราง
1: ครับผม
0: มันก็ยากแล้วคนเขาบอกว่ามีเห็นอันนี้อ่านเจอว่ามีคนไทยติดอยู่ในรถไฟอยู่รถไฟก็ไม่วิ่งเป็นชั่วโมงอะค่ะ
1: เอาแต่ว่ามีคนอยู่เหรอ
0: คือรถไฟกำลังวิ่งอยู่แล้วก็หยุดไงเพราะว่ารางมันมีปัญหาระบบไฟมันมีปัญหามันสตาร์ทมันไปไหนไม่ได้
1: เออรู้สึกโลกมันแรงมากเลยเนาะ
0: มันหนักขึ้นเรื่อยๆ
1: ทุกอย่างเวลาแบบเวลาพายุมามันก็พายุแรงเวลาฝนตกมันก็ตกหนักเวลาแผ่นดินไหวมันก็แผ่นดินไหวแบบสุดอะไรอย่างเงี้ย
0: คือแล้วเขาอาจจะเคยรับมือในเรื่องของแผ่นดินไหวแต่น้ำท่วมอะเมื่อวานเขาบอกมันระดับ600 มิลลิเมตรนะปกติ90 100 120ก็ว่าแย่แล้วเมื่อคืนนี้600 มิลลิเมตรมันก็เลยหนักอยู่พอสมควรบางคนอาจจะรู้สึกว่าน้ำท่วมญี่ปุ่นใสมากอันนี้บางสถานีและบางจุดก็มีดำ
1: ผมตอบได้ทันทีเลยนะถ้าต้องเจอน้ำท่วมแบบนี้กับร้อนผมเอาร้อนนะ
0: คุณเลือกอะไร
1: ร้อนดิร้อนเราก็อยู่ในบ้านเราก็ผิวรอดแต่อันนี้คือเราทำอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างมันอัมพาตอันนี้คือความเสียหายนะฮะร้อนมันแค่ทนทรมานแล้วก็ต้องระวังไฟป่าอะไรเงี้ย
0: จิบน้ำไปเห็นไหมมันแต่อันเนี้ยญี่ปุ่นก็ไม่ได้เคยเจออย่างนี้บ่อยเขาก็ไม่ง่ายแต่เขามีประกาศเตือนนะคะเขามี alert เตือนเหมือนกันเขาก็จะเนี่ยอันนี้เป็นภาพจากชั้น4มันถึงมันคงเข้ามาด้านข้างบนมีคนแชร์คนญี่ปุ่นน่ะแชร์เต็มเลยว่าอพาร์ตเมนต์เขาชั้น4ลงมา บางคนลงว่าล็อบบี้อะไรเงี้ยอันนี้แต่กลางวันนะถ้า4เนี่ยกลางวันนะแล้วเมื่อคืนยาวถึง 4-5 ทุ่มอ่ะ
1: ถนนเหมือนคลองแล้วมีคลื่นอย่างนี้เลยนะ
0: ก็บ้านเราอ่ะคุ้นตาแต่เขาคงไม่คุ้น
1: ผมจำได้เลยการละครั้งหนึ่งผมยังบอกตัวเองแล้วรถคันต่อไปของผมจะต้องเป็นรถคันแบบใหญ
0: ่ๆสูง
1: ๆพอคิดว่าแบบ
0: ปี54
1: มันมีช่วงหนึ่งกรุงเทพน้ำท่วมแบบ
0: 545
1: น้ำท่วมเป็นกิจวัตรไม่ใช่กิจวัตรเขาเรียกว่าอะไรเป็น
0: บ่อยอ่ะเป็นฤดู
1: ปกติวิสัยมากปีนึงต้องกี่เดือนต้องเจอแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นนะ
0: ใช่ๆนี่ถึงขั้นจะซื้อฟอร์ดเรนเจอร์ยกสูงอ่ะคือเวลาเราเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวอ่ะทำอะไรไม่ได้ก็เอาวะใช่ไหมนะคะก็เรียกว่าทั้งหมดเนี่ยที่เราพูดมันคือปรากฏการณ์ธรรมชาติ
1: ครับ
0: ที่มันกระทบมันมีทั้งความสวยงามที่ไม่ได้กระทบและก็สิ่งที่กระทบความเป็นอยู่และความเป็นจริงเห็นป่ะหนักอยู่นะเห็นป่ะ
1: ครับ
0: ท่อขึ้นอ่ะคุณเห็นความดันป่ะ
1: ท่อพุง
0: ท่อพุงอ่ะ
1: ครับอ่ะมาส่วนเรื่องเมื่อวานนี้อีกเรื่องนึงซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เราบอกตั้งแต่เช้าแล้วว่าเดี๋ยวรอตามดูกันก
0: ็
1: ในที่สุดศาลยกฟ้องน้องพิงกี้แล้วนะครับกับคดี Forex 3D นะฮะแล้วก็ยกฟ้องคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่สริญญาชัยเดชแล้วก็นายกิตติเชษฐ์หรือว่าสรายุทธ์ชัยเดชพี่ชายนะครับแล้วพวกอีก24 คนเนี่ยนะครับก็เมื่อวานนี้ศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษานะครับก็ในฐานความผิดที่เมื่อวานเล่าให้ฟังว่าร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์กรณีชักชวนประชาชนหัวใจสำคัญมันอยู่ตรงชักชวนหรือเปล่าในที่สุดก็ถ้าสรุปง่ายๆก็คือเป็นแค่คนลงทุนเป็นแค่คนลงทุนแต่ว่านายอภิรักษ์อากตินะครับรวมกับพวกอีก5 คนก็โดนพิพากษาจำคุกไป 49,110 ปีปรับอีก 4,911 ล้านบาทขณะที่ก็พิงกี้แม่พี่ชายยกฟ้อง
0: คุกมันจะติดคุกกันยังไงอ่ะ 40,000 ปี
1: เขาก็มันมีมันคือตัดสินไปตามนี้แต่เหมือนเขาสูงสุดมันจะมี
0: มันได้กี่ปี
1: มันจะมีกำหนดอยู่ว่ามีก
0: ี
1: ่อันไม่แน่ใจเขามีนะ
0: เพราะสูงสุดมันก็มิดอยู่เท่านั้นปีแต่ทีเนี้ยพอสูงสุดมิดเท่านั้นปีอันนี้ถามแบบสงสัยนะ
1: ครับ
0: พอสูงสุดมิดเท่านั้นปีแล้วก็จะได้พระราชทานอภัยโทษลดหย่อนเป็นแบบได้ปุ๊บแบบสุดท้ายอ่ะจะติดกี่ปีทำไมไม่ลดหย่อนจาก40,000นะทำไมถึงลดหย่อนจากปีที่สุดท้ายต้องติดอั้นได้สุดแค่นั้นนะ
1: อันนี้ไม่ทราบนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะถาม
0: ทำให้หน่อย
1: ได้ฮะแต่จริงๆเขามีกำหนดนะฮะว่าติดกี่หมื่นปีก็แล้วแต่โทษจริงๆมัน
0: ก็แค่นั้นปี
1: ม
0: ัน
1: ก็จะรับไม่เกินแบบผมไม่แน่ใจ60-70อะไรเงี้ย
0: เลสเซว่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่พอแบบพอทำอะไรมาก็ได้ลดหย่อนไม่ได้ลดจากตัวหลักที่คุณทำผิดแบบเป็นพันปีเป็นหมื่นปีคุณก็ลดจากหลัก10อ่ะ มันทำให้คนไม่กลัวที่จะทำหรือเปล่าอันนี้เราไม่ได้พูดถึงกรณีนี้อย่างเดียวนะคะ
1: แต่ก็คงกลับไปที่เรื่องเดิมแหละครับผมคิดว่ามันก็อยู่ที่ว่าลอจิกก็คือเขาก็ไม่ได้มีความปรารถนาที่จะออกแบบกฎหมายให้ต้องฆ่าคนตายหรือว่าจะต้องจับใครอยู่ในคุกไปตลอดชีวิตแต่อยู่บนความเชื่อว่าคนสามารถขัดเกลาเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการแล้วทำให้เขาเป็นคนดีพอที่จะกลับสู่สังคมได
0: ้ซึ่งกระบวนการนี้มันคัดกรองอย่างไรที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราให้โอกาสถูกคนและคนที่ตั้งใจทำความผิดขนาดหนึ่งอะเรายังไงและในขณะที่เรามีอีกตั้งหลายคนที่ติดคุกเกอร์เราเยียวยาเขาอย่างไร
1: คำถามของผมอะผมรู้สึกว่าอภิรักษ์กับพวก5คนคงจะติดยาวมากแหละนะฮะเพราะว่าเขามีกำหนดว่าอย่างน้อยต้องติดกี่ปีก่อนนะครับแล้วต้องมีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างถึงจะเข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาเรื่องของการลดหย่อนโทษอะไรยังไงได้นะฮะ
0: uh-huh.
1: แต่ว่าคำถามของผมนะ
0: ของคุณคือ
1: แม่พิงกี้กับพี่ชายเนี
0: ่
1: ย
0: และตัวพิงกี้เองที่เคยติดไปแล้ว
1: ติดพิงกี้ก็ติดไปช่วงหนึ่งถูกไหมที่ไม่รับการประกันตัวแล้วแม่กับพี่ชายอยู่ดีๆนะวันนี้เมื่อผ่านไปแล้วบอกว่าไม่ผิดนะยกฟ้อง
0: ก็ต้องได้ออกมา
1: เขาออกแล้วเมื่อวานออกแล้วแต่ถามผมคือถูกจำคุกล่วงหน้าไปแล้ว3ปีกับ11เดือน
0: เขาต้องทำไง
1: ทั้งที่ไม่ผิด3ปีกับ11เดือนของชีวิตที่ถูกจำคุกทั้งที่ไม่ผิดคือผมถามว่าช่องโหว่ตรงนี้คืออะไรในกฎหมายไทย
0: อันนั้นก็เรื่องหนึ่งด้วยนะแล้วจะจัดการหลังจากนี้ยังไงให้เขาถูกป่ะ
1: มันจัดการ
0: ทำอะไรไม่ได
1: ้เขาก็บอกไปก็ฟ้องร้องได้ขอเรียกร้องค่าเสียหายมันจะมีเกณฑ์1 2 3 4ซึ่งที่ผ่านมานะเกือบจะแบบ
0: ก็เหมือนคุณเบนซ์อะเบนเรซซิ่งอ่ะ
1: ไม่ได
0: ้ตกลงได้
1: ที่สุดไม่ได
0: ้สุดท้ายไม่ได้เงินเยียวยา
1: ไม่ได้
0: แล้วก็ติดฟรี
1: ติดฟรีเหมือนกันคำถามคือเราจะต้องมีคนติดคุกฟรีคือเราจะไม่บอกว่าอุ๊ยในความเป็นจริงก็ผิดแหละแต่อันนี้ไม่ใช่แล้วนะเข้าใจว่าอันนั้นคือคุณพูดอะไรไม่รู้ละถ้าจะเคารพกฎหมายก็คือศาลตัดสินแบบนี้แล้วแต่คำถามคือแล้วตัวกฎหมาย
0: และในระหว่างนั้นน่ะมันคืออย่างไร
1: ผมไม่ได้กลางหรือนิสัยไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าผมถูกติดคุกฟรีไป3ปี11เดือนเมื่อวานนี้ตอนเดินออกมาเรายังควรพูดว่าขอบคุณศาลไหม
0: ก็ขอบคุณที่อย่างน้อยยังเชื่อและให้เราพิสูจน์ว่าสมมตินะถ้าทำติดมาขอก่อนเนาะคืออ้อมคงรู้สึกว่าเบื้องต้นขอบคุณที่อย่างน้อยยังเชื่อและมีกระบวนการที่พิจารณาให้เห็นว่าพิสูจน์ได้ว่าอ้อมไม่ผิด
1: แต่
0: หลังจากนั้นอ้อมคงจะต้องถามว่าแล้วที่ผ่านมาทำไมทำกับอ้อมแบบนี
1: ้ซึ่งเรื่องนี้มันก็กลับไปที่ว่าสิทธิ์ในการประกันตัวเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานนะฮะเพราะหลักกฎหมายคือ presume innocent นี่ชื่อหนังเลยนะ presume innocent แปลว่าให้สรุปไว้ก่อนว่า innocent ไงแล้วก็รู้ไง
0: ใช่แต่ว่าในกรณีเนี้ยถ้ามันเป็นสรุปเนี่ยเห็นป่ะเหตุการณ์เดียวกันอันนี้ก็ไม่รู้จริงนะเหตุการณ์เดียวกันสุดท้ายมีคนที่ไม่ผิดและไม่ต้องติดและติดเกอร์ในขณะเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันมีคนที่ต้องติดเป็นพันปีหมื่นปีเนี่ยก็มีอีกมันก็เรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นอ้อมว่าศาลเขาอาจจะบอกว่ามันต้องพิจารณาร่วมถ้าปล่อยออกทั้งหมดก็ไม่ได้ไม่จับทั้งหมดก็ไม่ได้หรือเปล่ามันไม่รู้เลยอ่ะ
1: คือรอให้ผิดแล้วค่อยลงโทษดีไม่ได้บอกว่าตีไปก่อน
0: แต่ในระหว่างผิดคนพวกนี้สามารถไปทำอะไรกับหลักฐานได้ไหมหนึ่งสองมาทำร้ายคนได้อีกไหมก็ถึงบอกว่ากฎหมายเรามันแปลก
1: ป่ะแต่ถ้าเราคิดว่าเขาจับไปก่อนเดี๋ยวไปทำอะไรหลักฐานนี่แปลว่าเรากำลังสรุปว่าเขาจะทำในสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเขาจะทำหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาไปฆ่าคนคือผมไม่ได้บอกว่าทุกคนนะ
0: เนี่ยมันเลยยาก
1: ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนแต่มันเยอะไปไหมณตอนนี้มันเยอะไปไหม
0: เนี่ยคุณผู้ฟังบอกว่าสูงสุดน่าจะ20ปี
1: เนี่ย
0: แล้วพอลดหย่อนอ่ะมันก็จะทอนไปเรื่อยๆเนี่ยลดหย่อนแล้วก็ทอนไปเรื่อยๆมันควรจะลดจาก 40,000 ไม่ควรลดจาก20เข้าใจใช่ปะแต่ในขณะเดียวกันบางทีกฎหมายเราก็ดูหลวมกับบางคนคุณเห็นไหม
1: โอ้เห็นชิจา
0: คุณเห็นไหมอย่างล่าสุดสูบบุหรี่ในห้องสูบบุหรี่ในห้อง
1: ปรับไปเท่าไหร่ขวบไปเท่า
0: ไหร่ก็500
1: อะอะไรอย่างนั้นอะอะไร
0: ค่าสูบบุหรี่ในห้องแต่ประเด็นคือเราปล่อยให้คนทำแบบนั้นได้อย่างไรในขณะเดียวกันสมมตินะแค่ไปแจ้งเจตจำนงยืนอยู่กลางสี่แยกว่ารู้สึกไม่พอใจกับกระบวนการบางอย่างในประเทศนี้คุณโดนหิ้วปีกนะแค่คุณกำลังบอกสิทธิ์ของคุณว่าคุณรู้สึกอึดอัดและไม่พอใจและขับข้องหรือคุณรวมตัวกันโดยที่ไม่มีอาวุธอ่ะคุณโดนหิ้วนะ
1: ครับ
0: ในขณะที่คุณถือปืน
1: ยิงแล้ว
0: ยิงแล้วแล้วคุณเดินกลับมา คุณโทรไปฉันเป็นพี่ปองฉันก็ช็อกนะ ฉันเป็นพี่ปองฉันก็ช็อกอยู่ แล้วก็นั่งสูบบุหรี่อยู่อีกนิดเดียวคือด้วยมุมกล้องมาเลยดูว่าเขานั่งหัวโต๊ะคุณว่ามันเป็นภาพแบบไหนอ่ะ
1: มันแปลกอยู่แล้วแหละมันแปลกอยู่แล้วล่ะ
0: ซะสุดท้ายขับหลับ
1: แต่คำถามก็คืออ่ะอย่างเงี้ยคือบางคนก็บอกว่าเออมันก็เพลาได้เพลาแต่ผมคิดว่าเราเพลากันมาเยอะแล้วนะ
0: เพลาอะไร
1: อย่างเช่นแบบอย่างเงี้ยเราเว้นปฏิบัติหน้าที่ไหมโดน157ไปเลยเขา
0: ตำรวจใช่ไหม
1: ใช่
0: เจ้าพนักงานควรจะโดนไหมอ่ะ
1: ก็
0: เขาอาจจะบอก
1: ผมรู้สึกว่าถ้าเราจะเอาจริงเราก็เอาจริงกันไหมกฎหมายเนี่ยเอาให้มัน
0: เอากับทุกคน
1: เออเอากับทุกคน
0: เอากับทุกคนอย่าเอาบางคนเขาเป็นอดีตส.ส.ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิทธิ์ของส.ส.
1: ครับ
0: ที่จะคุ้มครองแต่อีเวนถ้าเป็นส.ส.แล้วยิงก็ไม่มีสิทธิ์แล้วนะแล้วมันมีภาพชัดอ่ะ
1: อ
0: ันนั้นคือเราไม่พูดถึงเจตนานะคะอาจจะโดนอะไรก็แล้วแต่ไม่พูดถึงเจตนานะแต่การลงมือเสร็จแล้วอะต้องทำแบบเดียวกันดี
1: แต่ว่าต่อให้บอกว่าเอ้ยเขาโกงเงินเราไปเราเลยยิงเขาก็ผิดนะ
0: ผิด
1: เข้าใจฮะ
0: ยังไงก็ผิด
1: นะจริงๆมันต้องเหมาะสมควรแก่เหตุอะเพื่อแล้วกับเมื่อวานจริงๆมันมีคำทางกฎหมายเลยนะฮะที่แบบเราสามารถไอ้ส่วนที่ท่านนายกพูดท่านนายกก็พูดผิดนะฮะซึ่งท่านก็ออกมาแก้แล้วที่บอกว่าแบบยิงต่อให้ยิงโจรในบ้านก็ผิดจริงๆ
0: เมื่อวานที่เราคุยกัน
1: ตกลงเมื่อวานที่ผมก็คุยเรื่องนี้ในรายการ
0: ตกลงยิงโจรในบ้านผิดไหม
1: คืออยู่ที่ว่าคุณเจตนาคืออะไร
0: ไม่ได้เจตนาฆ่าหรือป้องกันตัวถูกไหม
1: ใช่นะครับและสิ่งหนึ่งก็คือศาลฎีกามีพิจารณากันเอาไว้แล้วว่ามันไม่ผิดนะถ้ามันก็จะมีท่าอย่างเช่นความใกล้ความประชิดโจรแข็งแรงบึกบึนพกอาวุธมาหลายคนเราอยู่คนเดียวมายามวิกาลมีองค์ประกอบที่มันแสดงเห็นเจตนาที่แบบเฮ้ยเราจะเป็นอันตรายเราปกป้องลูกเมียเราอะไรอย่างเงี้ย
0: อีเวนต์ปกป้องชีวิตตัวเองเราก็มีสิทธิ
1: ์แต่อย่างสมมตินะยิงสมมติมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้น
0: สมมติอ้อมปีนเข้าบ้านอัน
1: อ่ะผมเห็นปุ๊บผมเฮ้ยอย่าตัดสินใจ
0: ยิงเลย
1: ผมยิงขึ้นฟ้า
0: เตือน
1: อ่ะอ้อมเลยปีนกลับแล้ววิ่งหนีไปผมวิ่งตามแล้วไล่ยิงอันนี้เกินกว่าเหตุเข้าใจปะ
0: เพราะว่าถือว่าเขาหนีไปแล้ว
1: ผมปัดเป่าแล้วปัดเป่าให้ภัยนี้มันพ้นไปแล้วแล้วคุณก็วิ่งหนีไปแล้วผมไม่ต้องวิ่งตามไปตามแล้วยิงหัวปุ้งเงี้ย
0: อันนั้นแปลว่าคุณขึ้น
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นั้นแปลว่าคุณขึ้นและเจตนาจะทำร้ายดิฉ
1: ันชัดๆเลยหลายกรณีที่ยิงแล้วไม่ผิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือยิงขา
0: เขาให้เล็งขาก่อน
1: ใช่เพราะว่ามัน
0: ให้แค่บาดเจ็บ
1: มันแสดงให้เห็นเจตนา
0: แต่ก
1: ็ว่าผมแค่หยุดมันหรือทำให้มันพ้นพยานอันตรายแต่ผมไม่ได้แบบเขาอาจจะยังไม่ทันยกอาวุธอะไรเลยอ่ะเข้าใจไห
0: ม
1: แล้วเราก็แบบได้ฉันแม่นมากเลยกางคิ้วอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะมากป่ะ
0: มัน
1: จะมีหลายการ
0: มันมีการพิจารณาขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยว่าอย่างไรถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: แต่ก็เข้าใจอ่ะเพราะว่าพอเจอคำพูดเมื่อวานที่ถ้าท่านนายกไม่ออกมาแก้เอาว่าใจคนก็คงแป้วอ่ะว่าแบบนี่เราจะต้องถูกปล้นทั้งชีวิตเลยเหรอไม่ว่าจะเป็นในชีวิตโลกในสังคมที่รู้สึกถูกปล้นความถูกต้องไปแล้วยังปกป้องในแอเรียบ้านตัวเองไม่ได้อ่ะมันโหดนะ
1: ครับ
0: เราถูกปล้นทางแบบนามธรรมอยู่อ
1: ่
0: ะ
1: แต่ตอนนี้ที่กำลังมีเปิดเผยตัวเลขออกมาก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปืนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เธอรู้ป่ะ
0: เห็นข่าวอ่ะจึงรู
1: ้อันดับหนึ่งเลยนะฮะแล้วในจำนวนนั้นประมาณเกือบครึ่งนะฮะเกือบครึ่งนะเป็นปืนเถื่อนคำถามผมคือเฮ้ย
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยวะ
1: รู้ได้ไงว่ามีปืนเถื่อนถ้าปืนเถื่อนต้องไม่รู้ดิเข้าใจปะ
0: เขาอาจจะทำแบบสำรวจ
1: ทำไมนับได้อะถ้าเถื่อนนับได้ต้องแบบหลายล้านอะ
0: เถื่อนในที่นี้คือซื้อขายแต่ไม่ได้จดทะเบียนไอ้นั่นปืนพก
1: มันก็ผิดไง
0: แล้วปืนยังไม่นับปืนทำเองเลยนะ
1: ปืนทำเองอยู่ในหมวดปืนเถื่อนเมื่อวานถามแล้วคำว่าปืนไทยประดิษฐ์อันนี้เรียกว่าปืนเถื่อน
0: แล้วประดิษฐ์กันมาตั้งนานแล้วนะแล้วประดิษฐ์เก่งจะตาย
1: บีบีกันไปอัพ
0: มา
1: เป็นโมมาแล้วยิงใส่กระสุนจริงได้อันนี้ก็คือเรียกว่าปืนเถื่อน
0: คือและที่น่าสนใจคือชอบจังอะนักการเมืองบ้านเราสะสมปืนกันทำไมวะ
1: ก็
0: คนมีบารมีเขาต้องสะสมอะไรอะ
1: ผมไม่ทราบนะแต่ว่าก็ถ้ามันไม่ผิดกฎหมายผมก็แล้วแต่
0: เข้าใจแต่คนนึงจะพกเป็นแบล็คเก้ากระบอก
1: พกไม่ได้นะฮะ
0: มี
1: คนอื่นอาจจะรู้แต่อันไม่เคยรู้นะอ้อมรู้ป่ะคืออันสมมติว่าอันบอกว่าอันจะไปซื้อปืนแล้วอันก็ผ่านขั้นตอนตามเงื่อนไขที่เขาบอกต้องไปเรียนต้องไปอบรมต้องอะไรแล้วสมมตินะแล้วผมผ่านผมซื้อนะ
0: คุณต้องมีป.1 ป.3นะ
1: ต่อให้ผมซื้อได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายผมก็พกไม่ได้นะฮะผมบอกว่าผมไปเดินพารากอนผมพกดีกว่า
0: ไม่ได้
1: เฮ้ยฉันไม่ยิงใครหรอกเนี่ยก็ฉันปืนฉันถูกกฎหมายมีทะเบียนผิดนะฮะเราพกไว้บนรถ ก็ไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้ว่างๆพกไว้เผื่อมีพยานอันตรายเผื่อโดนปล้นผิดนะฮะ
0: ไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นวันนั้นอย่างในกรณีที่เกิดเหตุล่าสุดน่ะต่างคนต่างมีปืนน่ะผิดทั้งคู่นะฮะเพราะคุณต้องขออนุญาตแม้ว่าโดยชั่วคราว
0: รู้สึกมันต้องเป็นปออะไรนะที่จะพก
1: มันต้องขออนุญาตหมดเลย
0: ใช่ใช่ปอ
1: คือแบบอย่างเช่นเฮ้ยฉันจะไปป่าอันจะเข้าป่าคนเดียวอันตรงนี้อันต้องไปขออนุญาตได้รับอนุญาตป่าไม่รู้เขามีเกณฑ์ของเขาแต่มันก็จะเป็นแค่ช่วงว่าให้3วันนี้ให้5วันนี้อะไรเงี้ยมันต้องมีเหตุอันควรไม่ใช่แบบเมื่อปืนถูกกฎหมายส่วนหนึ่งพกปืนอย่างถูกกฎหมายเป็นอีกส่วนหนึ่งคนละเรื่องกัน
0: ซึ่งหลายคนมีปืนติดไว้ที่บ้านเพื่อความปลอดภัยของตัวเองอันนี้มีแต่ไม่ได้เอาไว้พกนะคะเอาไว้ให้อุ่นใจว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็มีมาตรการตอบโต้โดยส่วนตัว
1: ครับแต่ผมคิดว่าเรื่องดีอันนึงก็คือเราได้คุยกันเรื่องนี้แล้วลุกขึ้นมาเรื่องนี้แล้วก็กลับไปดูเรื่องของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับเรื่องของการพกอาวุธสิ่งเทียมอาวุธทั้งหลายกระสุนอะไรทั้งหลายทั้งปวงตรงนี้ซึ่งประเทศไทยตั้งแต่แบบทำมาตั้งแต่2495หรือ97หรืออะไรประมาณนี้เราไม่เคยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้มันอัปเดตอะไรเลยผมว่าก็ลุกมาคุยกันตรงนี้ปรับให้มันทันสมัยก็ดีเหมือนกันแต่ว่า
0: แล้วเราจะทำได้จริงกับคนที่มีอำนาจแล้วก็ไม่มีใบแต่ซื้อมาแล้วอะได้แค่ไหนอะเขาละ
1: ผมว่ามันทำได้จริง
0: เราเคยตรวจได
1: ้
0: เหรอ
1: เรามันทำได้จริงถ้าเขาจะทำจริง
0: แต่มันจะทำได้ยังไงคำว่าทำจริงมันเคยเกิดขึ้นจริงอะทำจริงกับคนมีอำนาจ
1: ผมเชื่อว่าถ้าเราคือมันถ้ามันมีที่อื่นในโลกเขาทำได้เราก็ต้องทำได้ถ้าเราทำจริงอยู่ที่ว่ามันขัดข้องกับพับผลประโยชน์ใครแล้วเราต้องหลีกทางเพื่อผลประโยชน์นั้นกันหรือเปล่าว่าเธอช่วยฉันจึงต้องช่วยเธอถ้าระบบนี้หายไปจากประเทศไทยได้ผมคิดว่า
0: บ้านเราประสงค์สว่างมาก GDP จะโตต่างประเทศจะอยากทำงานกับเราด้วยเพราะไม่ต้องดีลใหม่ทุกช่วงเวลา
1: ซึ่งเรื่องนี้นะฮะเริ่มต้นแค่ทำกฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์และมีผู้นำที่เข้มแข็ง
0: ดูกฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์เฉพาะกับคนธรรมดา
1: ถ้าแบบฉันยังช่วยเธอเธอยังช่วยฉันเราต้องเถียงกันว่าหัวไม่ผิดในผมว่าแย่ละ
0: อ
1: ันนี้พูดจริงๆนะถ้าประเทศนี้บอกหัวไม่ผิดจริงๆผมกุมขมับแล้ว
0: แล้วคุณว่าเรื่องสอบอ่ะถ้าเรื่องหัวมันก็อ่ะเรื่องหัวก็เป็นกลุ่มบุคคลหนึ่งเรื่องคอร์รัปชันที่คุณเห็นว่าลำดับที่เขามีให้ตรวจสอบตอนนี้ที่สอบข้าราชการคุณเห็นว่ามันเป็นยังไง
1: ผมว่าถ้าลงโทษกันจริงจังอย่างเท่าเทีย
0: ม
1: ก็โอเคผม
0: คุณว่าจะไปถึงหัวไหมล่ะลองคิด
1: ผมไม่คิดว่ามันจะเกิดใน3เดือน6เดือนนะอ้อม
0: เราตายอ่ะเสร็จยัง
1: อยู่ที่เอาจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่พูด
0: แล้วคุณดูคุณอยากฟังตรรกะบางคนไหม
1: มาจิมาใครนี่ผมไม่รู้นะอ้อมจะพูดอะไร
0: อันนี้ก็คือเรื่องของแบบ in general ของคนที่เขาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของตรวจเรื่องไอ้เนี่ยลำดับขั้นที่สอบว่าคะแนนเท่าไหร
1: ่ที่โกงกันเนี่ยหรอว่า
0: หยุดเถอะหยุดซ้ำเติมคนที่รายชื่อสอบท้องถิ่นหายได้แล้วโดยเฉพาะพวกเพจต่างๆถึงพวกเราจะยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อตำแหน่ง แต่พวกเราก็ไม่ได้ฆ่าใครตาย ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน เรายอมจ่ายเงินหลักแสนพวกคุณไม่ยอมจ่ายเงินแต่อ่านหนังสือเองมันก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอคนที่ยอมจ่ายต้องได้ก่อนจี แต่คุณอ่านเองก็สอบผ่านได้เองไม่ใช่เหรอเขาตามลำดับไปสิเขาก็มีโควต้าสอบติดเองกับซื้อไม่ใช่หรอถึงแม้จะผิดกฎหมายก็เถอะใจบอกว่ารักความยุติธรรมอย่าแบบมันอย่าสับหลับอ่ะเนาะอย่านักเลยต่อให้พวกที่สอบได้เองต่อให้ได้บรรจุพวกคุณก็ไปเป็นลูกน้องคนที่ซื้อตำแหน่งรอบก่อนๆอยู่ดี
1: คือ
0: ตอนนี้รุ่นพี่ที่ซื้อก็เป็นหัวหน้าฝ่ายหัวหน้ากองบางท่านเป็นปลัดกันแล้ว
1: ผมไม่รู้ว่าคนที่เขียนแบบนี้บางทีคือเขียนเพื่อตั้งใจล่อเป้าเปล่า
0: ด้วยเขาอ้อมเกต
1: มันมีคน
0: มันมีคนแบบเขียนล่อเป้าก็มี
1: คลิกเบตเข้าใจป่ะคือตั้งใจเขียนเพื่อให้คนมาด่า
0: แต่ถามว่ามูลที่เขียนน่ะปฏิเสธไม่ได้นะว่ามี
1: แต่ขอโทษนะในใจอ่านนะอ่านคิดว่าเขาเจตนาไม่ดีแหละแต่ว่าซึ่งเจตนาไม่ดีเนี่ยก็เลวร้ายพอๆกับโง่นะฮะผมไม่ค่อยพูดคำนี้ในรายการนะฮะแต่ว่าถ้านี่คือสิ่งที่เขาเชื่อจริงๆอ่ะ
0: แปลกมากอ่ะเรากำลังอยู่ร่วมกันกับตรรกะที่บิดเบี้ยวอ่ะ คุณสามารถทำให้คนคนหนึ่งพลาดโอกาสจนเขาเสียถึงชีวิตไปแล้ว
1: ไม่แค่แบบว่าตำแหน่งมีไว้ให้ซื้อก็
0: ผิดแล้วนะ
1: ก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอแบบใช้เงินซื้อตำแหน่งก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรออันนี้มันไม่ถูกแต่ถามว่ามีไหม
0: มี
1: อยู่แล้ว
0: แล้วที่น่าสนใจคือเรากำลังมองสิ่งเหล่านี้ที่ผิดปกตินะคะเป็นปกติด้วย ใครๆก็ทำไม่ทำแล้วจะทำยังไงแล้วบางคุณเห็นป่ะบางคนอ่ะตัวเลขอ่ะตอนเช็คออกมา130กว่าพอเคลียร์ทุกอย่างได้อ่ะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในบางการสอบบางวิชาสิ่งที่น่าสนใจก็เราจะไปถึงไหมอ่ะเราจะไปถึงไห
1: ม
0: เพราะว่าทางนี้เขาก็บอกว่าอ่ะมันแบ่งเป็น4ส่วนที่เข้ามาดูแลการสอบมันมีทั้งคนที่ทำมันมีข้อนู่นนี่นั่นแล้วเราจะไปถึงตรงไหน
1: ผมว่าเอากฎหมายที่มีนะฮะแค่ผมว่าก็ผู้นำต้องเข้มแข็งนะฮะทุกคนนะผมไม่ได้พูดถึงแค่คนปัจจุบันผมว่าแบบที่ผ่านๆมาด้วยมากมายที่มันเลยเถิดมาถึงตรงนี้ก็แปลว่ามันก็พอกันมา
0: เพราะเราแก้ปัญหาไส้เก่าไม่ได้อ่ะมันอยู่ในระบบไปแล้วอ่ะคือทีนี้มันเป็นการ
1: คนนี้พี่ฉันคนนี้น้องฉันคนนี้ช่วยฉันถึงเวลามันก็เราก็จะเห็นแบบอ่ะเดี๋ยวฉันประเมินเธอฉันก็ให้ผ่านไง
0: แล้วเราส่งกันมาทั้งตระกูลเลยอ่ะคือตั้งแต่รุ่นนั้นมาถึงรุ่นนี้แล้วไปถึงรุ่นโน้นแล้ววางแผนไปรุ่นนั้นขนาดผิดคาตาสังคมเห็นน่ะยังลงเลือกตั้งแล้วก็เป็นใหญ่เป็นโตอยู่เลยอ่ะ
1: คือจริงๆถ้ามาทั้งตระกูลก็มาได้นะแต่ก็ต้องมาให้ถูกไงเข้าใจไหมคือเราก็ต้องไม่สรุปว่าเห็นเป็นนามสกุลเดียวกันแล้วอ๋อนี่ไงมันมากันหมดเลย
0: เวที่เข้าดูเหมือนถูกไง
1: เ
0: วที่เข้าก็ผ่านกระบวนการที่กฎหมายรับรองไงแต่ข้างหลังบ้านน่ะถูกหรือเปล่าเนี่ยคุยมากเครียดแล้วก็หัวงอก
1: ไม่เป็นไรเรามีโรแลนด
0: ์โอเคงั้นเราใช้โรแลนด์กันเลยเพราะช่วงนี้คุยแล้วเครียดหัวจะขาวหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะหัวดีฉันจะงอกอยู่แล้วค่ะ
1: ครับนะอ่ะก็ขอให้มันเอาจริงอ่ะขอให้เอาจริงแล้วก็อย่างเรื่องปืนนะฮะผมว่าเรา
0: ท้อ
1: จริงๆมันมีจริงๆตรรกะใหญ่ของกฎหมายใดๆในโลกที่เป็นสากลก็คือถ้ารัฐสามารถทำให้ประชาชนปลอดภัยได
0: ้ค่ะ
1: คุณก็ไม่ต้องมีปืนก็ได้ถ้าคุณสร้างความปลอดภัยกับประชาชนและผ่านการพิสูจน์แล้วแล้วมันมีประเทศที่เขาทำได้แล้วเขาพิสูจน์แล้วนะครับเมื่อคุณทำได้เช่นนั้นคุณก็สามารถออกกฎหมายว่าห้ามประชาชนมีปืนได
0: ้ถ้าคุณทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยฮะแล้วทำไมตัวนักการเมืองยังพกปืนว่าเขาไม่ปลอดภัยเหรอ
1: ก็ประเทศเราไม่ใช่ประเทศนั้นไงผมกำลังพูดถึงว่าบางประเทศทำได้อะสิงคโปร์สวิตเซอร์แลนด์หลายประเทศเลยที่เขาทำไปจนถึงจุดนั้นแล้วประชาชนเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นเมื่อเขาจะมาบอกว่าห้ามพกปืนห้ามอะไรได้ 100% เลยอ่ะโอเคแต่ถ้าคุณกระโดดไปที่ปลายทางก่อนแต่คุณยังไม่สามารถให้ความปลอดภัยกับประชาชนได้คุณต้องอนุญาตให้ประชาชนพกปืนได้ในอย่างมีเงื่อนไขนะฮะ
0: หรือว่าเราโตมากับระบบนักเลง
1: ผมไม่รู้ผมเห็นว่ามันมีแต่ผมไม่ยอมรับ
0: เนี่ยหรอว่าหรือเราโตมากับระบบนักเลง
1: ครับ
0: ไม่ใช่อันธพาลด้วยนะอันธพาลนี่แย่กว่านักเลงอีกหรือแล้วโตมากับระบบนั้นน่ะเฮ้ยมีปัญหากับพี่เหรอน้องแป้ง
1: เราก็เห็นคนแบบนั้นนั่งตำแหน่งอยู่เต็มไปหมดแล้วเผลอๆปั๊บๆก็หลุดผ่านสื่อออกมาเรื่อยๆแล้วแป๊บนึงก
0: ็นี่ไงเรา
1: ขอโทษแป๊บนึงขอโทษ
0: นี่ไงเราหัวงอกแล้วไปเราหัวงอกแล้วไปเถอะเราเครียด
1: ครับผมเห็นด้วยนะฮะที่ลุกขึ้นมาจัดระเบียบเรื่องนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะจัดระเบียบปืนถูกกฎหมายคุณต้องจัดระเบียบปืนผิดกฎหมายก่อนคุณต้อง priority ให้ถูกดีและถ้าคุณคิดจะแก้ปัญหาปืนถูกกฎหมาย คุณต้องแก้ปัญหาปืนผิดกฎหมายก่
0: อ
1: นคุณห้ามตำรวจพกปืนคุณต้องจัดการไม่ให้โจรพกปืนให้ได้ก่
0: อ
1: นรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เป็นโจรด้วยนะครับ
0: โอ้อันนั้นเนี่ยยาก
1: ถ้าผมคิดว่าคุณต้องเริ่มทำตรงนั้นก่อนแล้วคุณจะบอกว่าทำไปพร้อมๆกันผมว่าไม่ใช่นะเรื่องนี้พร้อมกันไม่ได้คุณต้องเลียงก่อนคุณต้องจัดการโจรก่อนแล้วคุณต้องจัดการเจ้าหน้าที่ที่เป็นโจรด้วยและเจ้าหน้าที่ที่ใช้โจรทำงานด้วย
0: แล้วเราจะเหลือคนทำงานกี่คน
1: กลับไปที่เราต้องมีผู้นำที่เข้มแข็งฮะ
0: กลับไปที่ย้อมผม
1: กลับไปที่เราเริ่มต้นกันใครที่มีผมขาวนะฮะ
0: เพราะความเครียดค่ะ
1: น่าจะเคยเจอปัญหานี้ปิดผมขาวมาใหม่ๆเนี่ยสีจะสวยปิดผมขาวแบบแนบสนิทดูมั่นใจครับสระไปไม่กี่ครั้งสีเริ่มเฟดผมขาวก็จะเริ่มกลับมาเห็นชัดกันอีกแล้วส่วนตัวแล้วนะครับเวลาเราจะเลือกผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวนะครับเรื่องที่ความสำคัญมากๆคือสีต้องติดทนและ อ่อนโยนไม่ต้องคอยทำบ่อยๆเพราะว่ามันเสียเวลาไม่สะดวกด้วยแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการแพ้ด้วยเพราะฉะนั้นแนะนำตัวนี้เลยครับแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Coat นะครับเพราะปิดผมขาวได้แนบสนิทอ่อนโยนผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังสีสวยดูเป็นธรรมชาติและที่สำคัญสีติดทนนานถึง42สระนะครับที่สำคัญแล้วก็แตกต่างคือเขามีอุปกรณ์มาให้ครบเลยทั้งถุงมือขวดปลายแหลมใช้ง่ายมากเลยนะครับคือถ้าผมยาวแล้วคนผมมันเริ่มขาวเนี่ยก็สามารถใช้ขวดปลายแหลมเนี่ยแหวกผมลงไปแล้วเติมเฉพาะโคนได้ง่ายๆเลยนะฮะไม่ต้องทำทั้งศีรษะทุกครั้งมันดีตรงนี้ก็เรียกว่าเติมสีเฉพาะโคนได้นะครับอย่างที่บอกใครที่กังวลเรื่องการแพ้กลัวแสบคันแล้วจากการใช้ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวเป็นประจำเนี่ยแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Coat ตัวนี้มั่นใจได้เพราะว่าอ่อนโยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาติทั้งใบบัวบกข้าวหอมนิลแล้วก็ว่านหางจระเข้นะครับใครอยากปิดผมขาวได้สีสวยแนบสนิทและติดทนนานถึง42สระลองแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Coat ครับตัวช่วยปิดผมขาวง่ายๆที่ทำเองได้ที่บ้านหาซื้อได้เลยที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปครับ
0: เนี่ยคือขวดใช่ไหม
1: หยิบให้เลยหยิบให้ดู
0: ขวดเนี่ยก็ดูใช้ง่าย
1: เห็นไหมมันเป็นอย่างนี้
0: ดูใช้ง่าย
1: ถูกข้างในมันมีอุปกรณ์ต่างๆอย่างอื่นให้ถุงมือด้วยนะ
0: มีถุงมือ
1: แล้วนี่ตรงนี้มันเป็นปลายแหลมคุณก็แย่ซอดแจกแซงลงไปตาม
0: แย่อะไรนะแย่ซอด
1: อย่าสอดโอเคขอโทษเลยขอโทษคุณก็แทรกใช่ไหมแทรก
0: แหวกมัน
1: แหวกมันลงไปตาม
0: แล้วตามแสกของคุณ
1: นั่นแหละ
0: แหวกไปตามแสกนะ
1: นี่ไงนี่เขาเขียนนะเขาเขียนที่กดเลยนะขวดปลายแหลมซอกซอนถึงคนผมนี่ไง
0: อันนี้คือขวดอันนี้ขวดจะเป็นเบอร์สองใช่ไหมเขาจะมีซองเบอร์หนึ่งมีขวดอะไรเงี้ยมันจะมีเขาเขียนเลยว่าเอาเบอร์หนึ่งไปรวมกับเบอร์นี้แล้วก็ทำอย่างนี้เป็นขั้นตอนที่อย่างชัดเจนค่ะ
1: ครับออดโยนปลอดภัยใช้ง่ายนี่ไงฮะอันใช้สีนี้อยู่อันใช้เบอร์นี้เบอร์สอง
0: เบอร์อะไร
1: อันใช้ N 2
0: ก็คือสีน้ำตาลเหรอ
1: ใช่สีคือสีน้ำตาลเข้ม dark brown
0: โอเค
1: โอเค
0: ที่วันนั้นมีผิดไปหรอที่วันนั้นมันของพี่อ้อยไอโบแหละ
1: เราเอามาแลกกันเหรอ
0: เออใช่ทำไมทุกคนทำสีน้ำตาลนะไม่นะแต่เขาสีดำแน่นๆนะ
1: แล้ว
0: แต่คนชอบ
1: แล้วแต่คนบางทีเขาก็เอาไปผสมก็แล้วแต่ศาสตร์และศิลป์แล้วกัน
0: แล้วแต่ความสะดวกใจแล้วแต่ว่าสีไหนเข้ากับใบหน้า
1: ครับผมแต่ว่าตอนนี้เราต้องเบรกกันสั้นๆแป๊บหนึ่งนะฮะ
0: ได้ค่ะก็ต้องนะคะขอบคุณค่ะเติมพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตแมคเกอร์เรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเนชิสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลไรทิปธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ค่ะ
1: ครับนี่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราบอกว่านี่กดเข้ามาดูเพราะคิดว่าจะมีการสาธิตการย้อมผม
0: คือคิดว่าอยากจะทำอย่างนั้นเหมือนกันแต่เขายังไม่จ้างค่ะ
1: ครับ
0: คือถ้าเมื่อไหร่เขาจ้างเราจะเข้ารายการมาด้วยการป้ายและป้ายแล้วเราก็จะรอตามเวลาแต่ก่อนนั้น
1: เราก็จะนั่งหัวแบน
0: นั่งนั่งหัวรีบไปอ่ะแล้วก็
1: นั่งหัวรีบอ่านข่าว
0: ก็เลือดจะตาย
1: ซึ่งไม่เกี่ยงนะอ่ะเบรกกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับ
2: Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Coat ประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0 %กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
11: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
10: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
11: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
10: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
11: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมธาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคารCIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
5: มาครับคุยกันต่อนะครับ
6: คุณคิดว่า
5: เรื่อง
6: ที่ดินวัดน่ะ จะเป็นของใคร
5: ป้าดาเหรอ
6: ป้าดาอย่างเงี้ย
5: ไม่รู้แต่ป้าดาแกก็สู้เนาะ
6: เขาเป็นคนสู้คนจะเพลงเพลงนี้โกร้องไงนะ
5: ฉันก็สู้คนค่ะฉันก็สู้คนท่านแน่เดินไม่ได้สู้คนอะไรเง
6: ี้
5: ย
6: ถือปืนด้วย
5: เออ
6: ใช่ป่ะเพราะว่าอะไรนะนางบัวเรียมบัวเรียนใช่ไหมลูกสาวคนที่สามของนายเฮียงกล่าวว่าพ่อมีเจตนารมณ์จะสร้างวัดในพื้นที่ตรงนี
5: ้
6: แต่ไม่ได้ยกที่ดินให้ใครคนใดคนหนึ่งอันนี้เอามาจากข่าวสดนะ
5: คือโอ้ถ้าไปดูในรายละเอียดเราก็ไม่รู้
6: มันเยอะมาก
5: แต่ณตอนนี้เวลาเราดูเราก็จะบอกว่าตกลงใครผิดนะตกลงใครถูกนะ
6: ตกลงเรื่องมันเป็นยังไง
5: อย่างแรกที่อันจะทำคืออันจะดึงเรื่องบาปกับบุญออก
6: เอาทิ้งก่อน
5: เอาบาปกับบุญออกไปก่อนเอาเรื่องว่าเป็น2คู่กรณี1กับ2แค่นั้นน่ะผมแล้วก็อ่ะกฎหมายว่ากันไปแต่ผมจะไม่มีเรื่องบาปบุญหรือบอกว่าถวายไปเธอเป็นบุญเป็นกุศลผมเอาเรื่องผิดถูก
6: เอาผิดถูกก่อนถูกไหม
5: ผมเอาแค่นั้น
6: โดยหลักการว่าอย่างไรอาจารย์ธงทองได้กล่าวว่าอะไรรู้ไห
5: ม
6: คุณได้เห็นยัง
5: ผมคิดว่าเห็นคร่าวๆนะฮะ
6: ถ้าอันนี้จากสแตนดาร์ดนะอาจารย์ธงทองชี้การอุทิศที่ดินให้พระศาสนาเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ
5: ่นี่ไงมันเริ่มต้นที่อะไรเป็นบุญทุกทีเลยผมเอาตรงนี้ออกก่อน
6: อ่ะแต่ประโยคต่อมามีกฎหมายคุ้มครองไม่อาจโอนเปลี่ยนมือตามอำเภอใจ
5: อ
6: าจารย์ธงทองบอกว่าแสดงความคิดเห็นถึงสถานะของธรณีสงฆ์นะคะว่าตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนาของสังคมไทยซึ่งมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายรองรับที่ดินซึ่งได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์หรือมีผู้มีจิตศรัทธาอุทิศถวายไว้แก่พระศาสนาย่อมเป็นสมบัติของสงฆ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนายังระบุว่าที่ธรณีสงฆ์ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัวของพระภิกษุภายในวัดและไม่ใช่ทรัพย์สินที่พระในวัดจะตกลงซื้อขายหรือโอนเปลี่ยนมือให้แก่บุคคลอื่นได้ตามอำเภอใจแต่เป็นสมบัติของสงฆ์โดยส่วนรวมเพื่อประโยชน์แก่พระศาสนารวมถึงเป็นเนื้อนาบุญให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญกุศลและให้อานิสงส์แห่งการบริจาคดำรงสืบต่อไป อย่างไรก็ตามหน่วยงานของรัฐที่รับโอนต้องชำระค่าภาติกรรมให้แก่วัดตามราคาตลาดและต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาเศรษฐสมาคมด้วยเนื่องจากไม่อาจถือเอาประโยชน์ของคนหมู่มากมาเป็นเหตุให้ละเลยเจตนาและศรัทธาของผู้บริจาคที่ดินไว
5: ้ก็ไม่รู้กันในที่สุดก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าแล้วครบองค์ประกอบที่เขาพูดไหมล่ะมหาเถระ เห็นชอบหรือยังอะไรเงี้ยก็
6: มีการอนุมัติว่าที่ดินตรงนี
5: ้
6: ได้รับการยอมรับและให้สร้างวัดจัดสร้างวัดหรือเปล่า
5: คือเวลาอ่านผมตอนผมอ่านข่าวนี้ถ้าอ่านข่าวบางสำนักนะโอ้โหชัดเจนมากเลยชัวร์ของวัดละแต่พอไปอ่านบางสำนักผมว่าเฮ้ย
6: ก็ต้องไปตามเหตุปัจจัย
5: มันก็มันพระดาแกก็มีบางพอยที่ผมก็มันก็มีบางพอยนะ
6: ม
5: ันก็มีบางพอยทั้งหมดก็คือเขารู้แหละว่าเขาอยากได้อะซึ่งก็ไม่ผิดดีที่เขาจะอยากได้ก็อยากได้ก็อยากได้ตอนนี้วัดก็อยากได้ไงไม่ว่าจะเพื่อเหตุผลใดก็ตามนะไม่ต้องบอกว่าวัดอยากได้เพราะว่ามันเป็นมูลค่าวัด
6: ไม่เกี่ยว
5: ไม่เกี่ยวนะแต่คือ
6: เขาทำเขาอยู่ของเขามา
5: คือถ้ามีคนไม่อยากได้ก็มีฝ่ายหนึ่งคืนมันก็แค่นั้นเองเข้าใจว่าหรือฝ่ายหนึ่งให้ก็อยากได้ทั้งคู่แหละเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความอยากได้ผมวางแล้วไอ้เรื่องบาปบุญผมไม่สนผมว่าอ้าวถูกหรือผิดล่ะก็ไปดูก็บอกว่านายเฮียงตั้งใจจะให้ถ้าเอาที่ผมเห็นป้าดานะแต่ป้าดาเขาพูดว่านายเฮียงตั้งใจจะให้แต่มันยังไม่โอน
6: แต่แม้เพราะนายเฮียงเสียชีวิตก่อน
5: ใช่เสียชีวิตก่อน
6: และเหตุนี้เรานับอะไรเป็นหลัก
5: แล้วบังเอิญว่ามันมีอันนึงก็คือบอกว่าจะโอนให้เมื่อสร้างวัดเสร็จเป็นวัด
6: ซึ่งเสียก่อนสร้างเสร็จ
5: เสียหลังจากพูดเสร็จปีต่อมาเสียเลยมั้ง
6: แล้วมันยังสร้างไม่เสร็จแต่มันอยู่
5: แล้วยังไม่เคยมีการโอน
6: ใช่แล้วมันอยู่ในขณะนั้นน่ะมันก็ขึ้นแล้วถ้าจริงๆแล้วตอนนั้นน่ะไม่อนุมัติไปเลยอ่ะไม่ถึงดึงกลับเลยยังง่ายกว่าปะ
5: ก็ง่ายกว่าอยู่แล้วผมไม่รู้ตอนนั้นอาจจะเด็กหรืออะไรผมอันนี้ผมไม่ทราบแล้ว
6: มันไม่ถึงภรรยาไง
5: มันจะมีเรื่องของกฎหมายอะไรกันต่างๆที่โอ้ตีความยากแล้วบางครั้งพอตีความออกมาเราก็ไม่ได้เห็นด้วยสักหน่อยไม่รู้นะจากประสบการณ์ที่ก็เคยขึ้นลงขึ้นศาลแล้วก็เห็นว่า
6: เรื่องที่อ่ะ
5: ไม่มีกฎหมายที่เราบอกว่าอ้าวเหรอคิดงี้ได้เหรอคือพอตีความออกมาแล้วมันสวนทางกับความรู้สึกเรามากเลยอ
6: ้าวถ้าอันเนี้ยสมมุตินะคุณสมมุติที่คุณถูกคนเข้าไปใช้อยู่10ปี
5: อ
6: ันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ
5: ถ้าจะเป็นกฎหมายครอบครองปรปักษ์มั้ง
6: อันนั้นครอบครองปรปักษ์ถูกไหมฮะคือเจ้าของไม่ได้แสดงตัวทำให้ผู้ครอบครองนั้นครอบครองอย่างปรปักษ์ได
5: ้แต่คุณต้องไปจดทะเบียนก่อนนะ
6: ไม่ถึงใครจด
5: ไอ้คนที่จะครอบครองปรปักษ์ต้องไม่ใช่ไปจดทะเบียนนะต้องไปทำเรื่องว่าตัวเองจะขอครอบครองปรปักษ์ก่อน
6: อันนั้นเข้าใจ
5: ไม่ใช่แบบว่าแอบซุ่มเงียบๆไว้นับวันถอยหลังของฉันแล้วไม่นะคุณต้องไปตัวคุณต้องแสดงเจตนาก่อนว่าคุณจะ
6: ครอบครองแล้วนะ
5: ครอบครองปรปักษ์นะ
6: แล้วจะนับ
5: แล้วไม่แล้วเหมือนไม่มีคนค้านเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะ
6: งั้นสิ่งที่น่าสนใจอันนี้คือถ้าสมมติเขาจะไปเล่นกฎหมายนี้ได้ไหมว่าเขาครอบครองปรปักษ์เหมือนกันอ่ะคือก็ทุกคนเห็นชัดว่าตรงนั้นคือวัดและอยู่มาตั้งนานเกิน10ปีไม่เห็นมีใครมายุ่ง
5: แต่บังเอิญกรณีนี้มันมีการฟ้องร้องมาหลายรอบแล้วแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าเขาอาจจะเปลี่ยนประเด็นนะเพราะโดยปกติแล้วเราไม่สามารถฟ้องเรื่องเดิมโดยไม่มีมูลเหตุใหม
6: ่
5: เพราะมันถือว่าตัดสินแล้วแต่เขาก็จะมองอันนึงก็คือเขาบอกว่าปกติแล้วถ้าไอ้เจตนาจําไอ้ตรงเนี้ยแสดงความเจตจํานงในการในที่สุดณวันนี
6: ้
5: โฉนดยังเป็นชื่อของคนเดิมอยู่เลยเขาเลยถามว่าแปลว่ามันไม่เคยมีการโอนเกิดขึ้น
6: แต่ทางวัดบอกว่าโฉนดอยู่ที่โฉนดจริงอยู่ที่วัด
5: การที่โฉนดที่ดินบ้านอันอยู่ที่อ้อมไม่ได้แปลว่าบ้านอันไปของอ้อมนี่
6: เข้าใจเพราะว่าแต่ทางนักเรานี่เขางัดกันอยู่ว่าโฉนดของแท้อยู่ที่วัดในขณะที่ฝั่งป้าดาไปขอคัดลอก
5: แต่ถ้าเป็นการคัดลอกที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้เป็นของปลอมก็ไม่ผิดนี่ผมรู้สึกว่า
6: ก็งงไปหมดเลยเน
5: ี่
6: ย
5: ในมุมนึงไม่ผิดนี่
6: หรือว่าเป็นการฝากโฉนดเอาไว้ในเฮียงฝากโฉนดไว้ให้ที่วัดเนี่ยนึกออกปะหรือเอาโฉนดไปฝากที่วัดไงตอนนี้มันกลายเป็นงงไปหมด
5: คือป้าดาเขามีพูดอันหนึ่งว่าอะไรนะที่เขาบอกว่าถ้ามันมีธุรกรรมอะไรสักอย่างนึงที่มันจะต้องโอนให้เสร็จใน90วัน
6: อะแล้วทำไมไม่ทำ
5: ถ้าไม่โอนให้เสร็จใน90วันก็ถือว่าก็คือถือว่าไม่มันก็หลุดจากมันก็โมฆะซึ่งมันเกิน90วันไงแล้วถ้าเราจะบอกว่าเอาเกินแล้วก็ไม่เป็นไรนี่อ้าวงั้นคุณมีกฎเรื่อง90วันทำไมอ้าวคำถามผมอะทำงั้นก็เอากฎ90ก็ยกเลิกไปดิ
6: เนี่ยพอบางทีมันเป็น
5: การพอลงไปในรายละเอียดผมนั่งอ่านผมไม่เข้าข้างใครนะผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียผมนั่งอ่านแบบแฟร์ๆก็และอ่านหลายๆสื่อนะเมื่อวานนี้ผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยของวัดชัวร์เขาตัดสินกันไปแต่วันนี้ผมก็ไม่ได้บอกของป้าดาชัวร์นะแต
6: ่
5: พอผมอ่านปุ๊บผมแบบ
6: แต่มันน่าสนใจตรงว่าม
5: ันก็มีมุมนะ
6: สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ30กว่าปีที่แล้วบางทีมันใช้ความเชื่อใจและเชื่อในเจตนาโดยที่เราไม่ได้กังวลเรื่องข้อกฎหมายไงแล้วคนที่เจตนาดีก็ไม่ได้ทำกฎหมายให้ชัดเพราะว่าไปซะก่อนไง มันพูดยากมากอ่ะถูกปะล่ะ มันพูดยากถ้าอ้อมว่าถ้านายเฮียงเขารู้ว่าเขามีจิตศรัทธาของเขาแต่มันเกิดปัญหาตอนหลังเขาคงทำไม่เสร็จแล้วอ่ะ
5: ก็นี่มีคนบอกว่าป้าดาแจ้งว่าหายทั้งที่รู้ว่าอยู่กับวัด
6: ไม่รู้เลย
5: สมมุตินะผมรู้ว่าสมุดบัญชีผมอยู่กับอ้อมแต่อ้อมไม่ยอมคืนผมแต่ผมสมุดบัญชีของผมอ่ะ
6: คุณไปแจ้งความก่อน
5: ผมไปแจ้งความได้แล้วผมก็ขอให้แบงก์ออกใหม่ได้ไง
6: แต่คุณต้องแจ้งความก่อน
5: ถ้า แต่มันเป็นของผมอ่ะ
6: แล้วมันเป็นความจริงด้วยนะว่ามันอยู่ที่อ้อมแต่มันต้องมีมูลเหตุว่าทำไมถึงอยู่ที่อ้อมล่ะ
5: ก็ผมก็ในต้องไปดูในเจตนากันล่ะไปคือเล่าให้ฟังนะว่ามันมีหลายๆด้านผมก็ไม่ตัดสินเมื่อวานเราคุยในกรุ๊ปเห็นไหมล่ะผมก็ถามตรงๆเลยบอกว่าตกลงใครเป็นยังไงทั้งหนิงทั้งอ้อมทั้งพี่อ้อยทุกคนเข้ามาคุยก
6: ัน ไม่ตอบ
5: อ้อมส่งรูปร้องไห้เข้ามา
6: สติกเกอร์อย่างเดียวเลยเพราะมันคิดอะไรไม่ออกมันงงไปหมด
5: ผมอยากฟังความเห็นที่แค่แบบไม่ผมไม่อยากได้ความเห็นแบบบาปกรรมไม่กลัวหรืออะไรผมไม่อยากเพราะอยากได้อะไรแบบนั้น
6: มันต้องเอาถูกต้องคุยกันก่
5: อ
6: นบาปไม่บาปมันทดไว้
5: ใช่หรือเวลาแบบคุยกันมันต้องไม่แบบก็ให้เขาไปเธอจะอยากได้อะไรมากมายอีกไม่กี่ปีก็ตายกันแล้วเนี่ย
6: อยากได้
5: เราต้องไม่คุยกันเรื่องแบบนี้เข้าใจไหมอ
6: ยากได้เพราะพันกว่าล้าน
5: เออก็มีสิทธิ์อยากได
6: ้มีอยากแต่ถ้าเกิดว่าของที่ไม่ใช่ของเราอีเวนต์พันกว่าล้านเราก็ต้องไม่เอาม
5: ีสิทธิ์อยากได้ด้วยสุจริตก็คือถ้าเขาเชื่อว่าเขาไม่ได้โกงใครมามันน่าจะเป็นของเขาอะ
6: แต่ถ้าเขาโกงอยู่แล้วเขาไม่มีสิทธิ์เขาต้องไม่เอา
5: เพื่อนก็พิสูจน์กันไป
6: ถูกต้องแต่ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะ
5: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมไม่ได้มองว่าไร้สาระเลยนะ
6: มันมีสาระสิก็ต้องลองดูว่าคดีจะเป็นยังไงแล้วเป็นแบบศึกษาจ้ะ
5: ครับผม
6: ส่วนเรื่องคุณแสวงบุญมีโทษไว้ก่อนตอนนี้พี่อันต้องไปแล้วค่ะ
5: เป็นอันว่าผมไม่แปลกใจก็แล้วกัน
6: โอเค
5: เขามีคุณผู้ฟังถามมาคิดยังไงที่คุณสวัยบุญมีผ่านประเมินผมไม่แปลกใจ
6: ไม่มีอะไรแปลกแต่ตอนนี้เราต้องไปค่ะ
5: ดูจากบริบทที่ผ่านมาก็ไม่แปลกใจนะคะ
6: ค่ะ
5: เอาโรแลนด์อีกสักรอบไหม
6: ไม่ตอนนี้ต้องเอาทั้ง6ท่านเลยค่ะ
5: อ่ะขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับเติมพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ครับ
6: ค่ะลาคุณผู้ฟังไว้ตรงนี้นะคะมีความสุขกับวันซ้อมวันหยุดค่ะ
5: ครับเจอกันวันจันทร์นะคะ
6: สวัสดีค่ะ
4: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
7: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
8: เขาบอกว่าเวลาฟังเสียงธรรมชาติอย่างเสียงฝนตกเนี่ยจะทำให้หลับง่ายขึ้นอ่ะ
7: ใช่เลยค่ะพี่โบในทางการแพทย์เสียงฝนจะจัดอยู่ในกลุ่ม Pink Noise ค่ะคือเสียงธรรมชาติที่มีความสม่ำเสมอมีการคลออย่างต่อเนื่องข้อดีคือจะทำหน้าที่เป็นเกราะกำบังคอยกลบเสียงรบกวนรอบตัวจะช่วยปรับให้สมองของเราเข้าสู่โหมด Alpha Wave ซึ่งเป็นคลื่นสมองที่มีความผ่อนคลายจะทำให้เรารู้สึกเคลิ้มชวนหลับแล้วก็หลับลึกได้ดีขึ้นค่ะแต่ข้อระวังคือถ้าใครเปิดเสียงฝนตกจากโทรศัพท์มือถือไม่ควรเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนเพื่อให้สมองและหูของเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในตอนที่หลับลึกค่ะ
9: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
10: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเรต
11: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
12: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
13: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้เติม

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบ ต้องนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ

คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ช็อต
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: อด
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

ซับนักช็อปซีซั่น2กลับมาแล้วพร้อมของรางวัลสุดคุ้มมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทซื้อสินค้าที่กูเม่มาร์เก็ตครบทุก600บาทรับ e-stamp 1ดวงสะสมผ่าน LINE @gourmetmarkettth และ e-coupon รับส่วนลดซื้อสินค้าหรือแลกของรางวัลที่กูเม่มาร์เก็ตกูเม่อีทร้านอาหารและแบรนด์ดังที่ร่วมรายการสะสมได้แล้วตั้งแต่30กรกฎาคม2569ถึง6กันยายน2569แลกรับสิทธิ์ได้ถึง13กันยายน2569ช็อปก่อนแลกก่อนคุ้มแบบนี้ห้ามพลาดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมณจุดขาย

0: นไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: Green News
5: โดย
7: สวัสดีตาตาก อันนี้คุณอยู่ๆคุณก็เติมให้ไงอยู่ๆวันนี้ว่าคุณผู้ฟังก็ส่งมาก็เดินอะไรเดินเจอหน้าปุ๊บสวัสดีปอเป้อย่างเงี้ย
8: ไม่ได้สวัสดีปอเป้บอกปอเป้มี
7: คุณพูดปอเป้
8: ใช่เนี่ยเราอ่ะตีความให้มันถูกหน่อยสิ
7: ไม่เป็นไรกับผมสวัสดีคุณก็ได้สวัสดีตาตาก
8: เออสวัสดี
7: ความมีเยื่อใยไม่มีแล้ว
8: เยื่อใยฉันให้กับบางคน
7: แรงกันเป้ตลอด
8: เยื่อใยของฉันมันก็มีแบบว่ามันมีขีดจำกัดไงมันจะไปให้สีซัวมันไม่ได
7: ้แต่คุณรู้เปล่า
8: ไม่รู้
7: ไม่รู้เหรอบางทีผมก็ไม่ได้อยากได้หรอก
8: ก็ดีแล้วอย่ามาอยากได้เลยไม่มีให้หรอกเยอะยงเยอะใยเลยกัน
7: แต่ผมเรียกวันนั้นเมื่อวานเจอคุณผู้ฟังท่านหน
8: ึ่
7: งผมไปแบงค์ไปแบงค์พนักงานแบงค์นี่แหละผู้จัดการแบงค์เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็น FC ของพี่อ้
8: อ
7: ยเขาไปกดบัตรเกือบไม่ทันเขาเกือบกรีดแล้วอะ
8: เกือบไม่ทันแสดงว่ายังทันอยู
7: ่ทันแล้วเขากดได้แค่ที่เดียวแล้วเขาก็ออกที่เดียวฉันก็จะไป
8: รถ
7: ผมก็เลยอัดคลิปนะส่งให้พี่อ้อยดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งหลายคนก็ไม่ทันก็เสียใจด้วยแต่ถ้าทันก็แฮปปี้ก็แฮปปี้ไปด้วย
8: ไม่ว่าคุณจะทันรอบบ่ายโมงหรือว่ารอบทุ่มหนึ่งก็ตามนะคะก็ยินดีด้วยนะ
7: บัตรหมดแล้วอ่ะเต็มพื้นที่แล้วอ่ะ
8: โซเอาแล้วอ่ะ
7: เนี่ยผมกล่าวว่าจะสมมติว่ามีที่ที่เหลือสักที่นึงนะผมก็จะแบบพี่อ้อยขอนั่งฟรีได้ป่ะอย่างเงี้ย
8: นั่งพื้น
7: เดี๋ยวตอนนี้มันไม่มีสักที
8: ่ถ้าพื้นก็นั่งไม่ได้หรอ
7: พี่อ้อยไม่น่าจะให้นั่งพื้นนะ
8: พี่อ้อยที่ไม่เหลือแล้วว่ะคนนี้นั่งพื้นอ่ะ
7: ผมจะไปนั่งตรงไหนเนี่ยตอนเนี้ย
8: อยากดูอ่ะเนี่ยถ้าที่ไม่เหลือแล้วเราจะนั่งตรงไหนอ่ะเธอ
7: เราเอาเก้าอี้เสริมไปวางไหม
8: ก็นั่งพื้นยังไม่ได้เธอจะไปเก้าอี้เสริมตรงไหนอ่ะ
7: เอาก็นั่งพื้นมันดูไม่น่า
8: เอาเรานั่งพับเพียบก็ได้ไง
7: มันดูน่าเกลียด
8: นั่งได้เรียบร้อยก็นั่งได้

0: ครึ่งราคาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบ
1: พุ่งตัวสิคะ
0: โอ้แต่ว่ามันก็ควรจะเป็นราคาที่แบบว่าครึ่งหนึ่งจริงๆปะ
1: อ้าวเฮ้ยยังไง
0: อาที่อังกฤษค่ะรัฐบาลเขาประกาศมาตรการปรับปรามกวาดล้างบรรดาผู้ค้าปลีกนะคะไม่ให้ใช้วิธีการต่างๆเช่นตั้งราคาสินค้าให้สูงเกินจริงก่อนที่จะโฆษณาแจกส่วนลดรวมไปถึงการสร้างกับดักการสมัครสมาชิกด้วยก็คือรัฐบาลเนี่ยเขาจะทำให้การยกเลิกสมาชิกทำได้ง่ายเหมือนกับตอนที่สมัครนะคะโดยกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการสมัครสมาชิกจะมีผลบังคับใช้เดือนมกราคมปีหน้าก็คือกำหนดให้ภาคธุรกิจเนี่ยต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นมีการแจ้งเตือนการต่ออายุแล้วก็จัดให้มีช่องทางการยกเลิกสมาชิกที่ง่ายขึ้นนะคะรวมถึงให้ผู้บริโภคเนี่ยมีเวลาในการพิจารณายกเลิกสัญญาบางประเภทหลังจากต่ออายุด้วยนะคะคือรัฐบาลเขาบอกว่าอังกฤษเนี่ยมีการสมัครใช้งานบริการต่างๆเนี่ยโอ้เป็นแบบร้อยเป็นแบบหลักร้อยล้านรายการเลยนะคะแล้วผู้บริโภคก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากต่อปีนะไปกับการสมัครสมาชิกที่ไม่ต้องการนะคะก็จะมีการดูแลควบคุมเรื่องนี้ด้วย
1: ครับ
0: นะคะเรียกว่าเป็นช่วยผู้บริโภคบรรเทาค่าครองชีพด้วยแหละ
1: จริง
0: นะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังช่วงนี้หลายคนคงเคยได้ยินว่าเงินฝากอย่างเดียวไม่พอแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่เงินฝากแล้วจะเป็นอะไรอ่ะโอ้จริงๆมันมีตัวเลือกการลงทุนแบบนึงนะคุณผู้ฟังที่เรียกว่าหุ้นกู้
1: หุ้นกู้
0: ใช่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นลงทุนแล้วก็เป็นทางเลือกนอกเหนือจากการฝากเงินนะคะธนาคาร CIMB ไทยในฐานะผู้นำตลาดหุ้นกู้ของไทยเขาอยากยกระดับความรู้ความเข้าใจแล้วก็วินัยทางการเงินให้คนไทยนะคะก็เลยร่วมกับเพียวิทย์สิทธิเวคินต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วนะคะเพื่อส่งเสริม financial literacy หรือความรู้ด้านการเงินและการลงทุนให้เข้าถึงคนไทยในวงกว้างนะคะซึ่งปีนี้เขามุ่งเน้น bond literacy mission นะคะสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนหุ้นกู้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารเงินออมนอกจากเงินฝากแล้วก็รับมือกับเงินเฟ้อในระยะยาวผ่านคอนเทนต์ซีรีส์พิเศษนะคะ Unleash Your Wealth Bond Series ที่จะพาคุณเข้าใจเรื่องหุ้นกู้แบบง่ายๆเลยพร้อมกับแนวคิดการวางแผนการเงินและการลงทุนเพื่อช่วยให้คุณเนี่ยบริหารเงินได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะคะก็รับชมได้นะคุณผู้ฟังทาง Facebook YouTube TikTok ธนาคาร CIMB ไทยนะคะแค่คุณเสิร์ชคำว่า CIMB ไทยแบงแล้วก็สำหรับใครมีความรู้อยู่แล้วนะคะธนาคาร CIMB ไทยที่มีให้เลือกครบทั้งหุ้นกู้ตลาดแรกและตลาดรองนะคะเปิดให้ซื้อขายได้ทุกวันค่ะไม่ต้องจองไม่ต้องรอผ่านแอป CIMB ไทยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองเข้าไปดูได้ www.cimbthai.com นะคะโทร02-638-8277แล้วก็ธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขาทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะอยากจะให้ลองไปดูคลิปเฮียวิทย์กันนะคะเขาพูดเรื่องของการลงทุนเอาไว้ได้เข้าใจง่ายมากๆ
1: ครับเฮียวิทย์นี่คือเขาโอ้เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แล้วเนาะ
0: ใช่แล้ว
1: ครับ

0: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: สวัสดีเจ้าอู้เหนือได้กับเจ้า วันนี้พาขึ้นเหนือนะไปอู้บ่จ้างกับพี่บี้กันเจ้าไอบีสุกริตเจ้าอยู่กับไอเป้ด้วยนะเจ้า

มีคนบอกว่าพี่เป้มันน่าจะเป็นอ้ายแล้วนะพี่เป้น่าจะเป็นปู่แล้วนะหรือเป็นอุ้ยก็ได้แหมเอาแค่อ้ายก่อนได้ไหมอ่ะไอ้เป้เจ้าอย่างเงี้ยไหนๆเราขึ้นเหนือแล้วเนาะไปต่อนะไปต่อนะพาขึ้นดอยเลยดีกว่าป่ะดอยเต่ากับนกแรกันคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นหนุ่มด้วยหนุ่มดอยเต่าเจ้า

ตึงลำจะเบอร์จะเบอร์เลยภาษาเหนือวันละคำแม้วันนี้นะฮะคุณผู้ฟังรู้จักภาษาเหนือคำไหนบ้างนะครับส่งข้อความกันดีกว่าชิงสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทดีไหมลองดูคุณผู้ฟังมีคำไหนที่ติดอกติดใจม่วนอกม่วนใจว่ามา

างทีมันมีเสน่ห์เนาะคุณผู้ฟังเนาะเสน่ห์บางคำมันแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยลำแต่เจ้าอันนี้เรารู้จักกันดีอยู่แล้วข้าวแรงข้าวแรงกินข้าวแรงแล้วกาเห็นไหมอันนี้ข้าวแรงก็คือมื้อเย็นอะไรเงี้ยเนาะข้าวตอนก็คือมื้อเที่ยงส้มส้มไม่ได้แปลว่าผลส้มนะมันส้มขนาดมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวอะไรเงี้ยนะมันมีความน่ารักนะคุณผู้ฟังนึกถึงคำไหนบ้างนะฮะก็ส่งกันมานะฮะสปาสเปิร์ดคุณผู้ฟังส่งมาคำนี้ก็น่ารักสปาสเปิร์ดแปลว่าหลากหลายเนาะเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ย

งานของ ETC นะฮักเมาเมาฮักนะฮะฮักก็แปลว่ารักนี่แหละเนาะนะครับหลายคนรู้จักอยู่แล้วนะครับพยายามหาเพลงที่มันมีภาษาเหนือหรือคำเหนืออยู่ในเพลงนะฮะนี่ไล่มาก็4เพลงแล้วเนาะเพลงนี้อีกนิดนึงแล้วกันมันอาจจะมีเกือบทุกภาคเลยนะ

ี่คือคนจริงใจนะฮะงานจากโฮเทลมีปูจ๋าลองไม้นะฮะเป็นตัวแทนภาคเหนือพงพัทลุงภาคใต้ลำไยไหทองคำก็ภาคอีสานส่วนโฮเทลก็ภาคกลาง

วันนี้ภาษาเหนือวันละคำนะมาแต่ละคำบางทีก็น่ารักจังเลยบ่ฮู้บ่หันอย่างเงี้ยคุณฟังบ่ฮู้บ่หันก็คือไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นนะฮะตกโตก็คือตุ๊กแกจิ้งจกคืออะไรจิ้งจกอะไรจักกิมจักกิมนี่แหละภาษาเหนืออะอย่างปล้ำปลืออะไรกันนักกันหนาอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับคุณฟังบอกว่าพี่ถ้าคนจริงใจเปิดได้ในทีมเพลงเหนือแบบเนี้ยแฟนจ๋าพี่เบิร์ดต้องมาด้วยนะคะได้คิดจุไงคิดจุเบบี้คิดจุก็ภาษาเหนือโกหกเนาะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแป๊บๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
1: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
2: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
1: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12 ในรูปแบบไบโอไอเดนติคอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
2: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทยโทร1772โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
3: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
4: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
3: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
4: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
3: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอะ
4: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: ชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
4: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
5: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอะโมจินเยลฉลากม่วงฝามันทำอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอะโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอะโมจินเยลอะโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาก
6: รอบเคลียวเคลียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
7: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
8: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
9: ฮ้เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
10: Drive your dayโดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: แล้วคุณที่ถึงพี่จรัญมโนเพชรนะฮะหาเพลงนั้นเปิดไม่ได้ครับต้องขออภัยแต่ก็เอาเป็นเหนืออยู่นะนิ้วจิ๋วนิ้วคนเหนือนะคนเหนือร้องเพลงนะเราถูกสร้างมาเพื่อกันและกันนะน้องนะครับโอเควันนี้ก็ภาษาเหนือมาคำละวันนะมีข้อความนึงเขาบอกว่าพี่เป้คะหนูเป็นสาวใต้นะคะอยู่ใต้มา20บวกปีแล้วค่ะแต่ตัวขาวนะคะวันนึงได้ไปฝึกงานที่ลำปางค่ะไปถึงวันแรกนะเดินตลาดซื้อขนมถามแม่ค้าว่ากี่บาทแม่ค้าบอกว่า20บาทยืนอึ้งคิดในใจว่าต้องยื่นเงินเท่าไหร่วะ20บาทเลยตัดสินใจบอกแม่ค้าคะหนูเป็นคนใต้ค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นคำแรกเลยนะฮะในภาษาเหนือที่รู้จักนะคือคำว่าซาวบาทนะฮะขี้ปุ๋มขี้ปุ๋มคือคำว่าอะไรขี้ปุ๋มคือคำว่าพุงนะคุณผู้ฟังนะฮะมีหลากหลายมากจะไปนี่เราคุ้นเคยกันแล้วเนาะคำว่าจะไปก็คือไม่ต้องไปนั่นแหละนะฮะแต่ไม่มีคำว่าไปส่งไปด้วยกันนะครับฮากับคิงก็คือคล้ายๆกับคุณกับผมนี่แหละนะฮะอ่ะไปดูกันว่า1ผู้โชคดีของเราวันนี้คือใครสวัสดีครับคุณกรุง
1: สวัสดีคร
0: ับ แหมยินดีด้วยครับสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทจัดให้ครับ
1: ผม
0: คุณกรุงส่งคำภาษาเหนือมาคำวันนี้คือคำว่าอะไรฮะ
1: ขัดใจโวยโวย
0: ขัดใจโวยโวยแปลว่าร
1: ีบๆหน่อยคร
0: ับ รีบๆหน่อยแล้วขัดใจโวยโวย
1: ขัดใจโวยโวยรีบๆหน่อย
0: โอ้แล้วเช้านี้ต้องรีบไหม
1: รีบครับ
0: รีบอยู่นะ
1: ฮะ
0: โอ้โหงั้นต้องสู้กันต่อไปนะฮะอย่างน้อยวันนี้ได้รับแล้วนะฮะกับสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทนะครับ
1: ครับผมครับ
0: น่ารักมาก
1: ครับ
0: หนึ่งเพลงที่เลือกไว้คือเพลงอะไรครับ
1: รักนิรันดร์ครับ
0: ขอพี่ปั่นเนาะ
1: ของของปูจานครับผมเลยว่าผม
0: อ๋อปูจานเพลงนั้นไม่มีต้องขออภัย
1: ผมจำชื่อถูกไหม
0: ไม่ผิดคือเพลง
1: เพลงอะไรนะที่ออกภาษาเหนือเขาว่า
0: ใช่ผมไม่มีเพลงนั้นหาไม่ได
1: ้
0: ต้องขออภัยจริง
1: งั้นเป็นสาวเชียงใหม่ใช่ไหม
0: นั่นแหละยิ่งไม่มีเพลงเหนือหมดละหมดสต็อกละผมมีแค่นี้จริงหมดแล้วเนี่ย
1: งานให้พี่เป้ไรซื้อผมเสงได้ไหมครับ
0: โอเคโอเคก็ในนึกถึงรักนิรันดร์นะเดี๋ยวผมจัดรักนิรันดร์ของพี่ปั่นให้แทนได้ไหม
1: ได้คร
0: ับ
1: ผม
0: โอเคโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอ้ผมก็อยากจะเปิดให้ได้มากที่สุดนะเพลงเหนือนะแต่ในสต็อกมีแค่นี้จริงๆต้องขออภัยนะฮะขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะฮะขอบคุณทิปเลดี้ลดเบี้ยสูงสุด 15% ที่ทิปอินชัวร์นะครับแล้วก็ชาร์จ EV Station Plus ง่ายสุดละจริงๆเพลงของปู่จาน

0: ดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: ขอบคุณคุณผู้ฟังนะฮะส่งมาบอกว่าเพลงนั้นของปู่จ๋าน่าจะชื่อเพลงว่าตราบธุลีดินหรือเปล่าตราบธุลีดินหรือเปล่าพี่เป้เออใช่ๆเพลงนั้นแหละไม่มีเห็นต้องขออภัยนะฮะพี่เป้ลืมลานาคัมมินเปล่าไม่ลืมเปิดไปแล้วลานาคัมมินนะนกแร้ก็เปิดแล้วนี่ไงโอ้สุดละเท่าที่มีในมือเนี่ยเปิดหมดละนะฮะเพลงเหนือ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือมีมี่วิตาวัน
3: Love your mama Love your papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
4: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
3: I love your mama I love your papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
4: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพนมีนี่วิตาวันมีนี่วิตาวัน
2: อาหารแนวมีนี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
3: มีนี่วิตาวัน
5: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
6: Smart Light On
5: นำทาง
6: Smart Turn Left
5: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
6: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
5: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
7: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
8: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
9: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: เดี๋ยว
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
6: ์ลีกาลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
8: พี่โอหนูชอบพี
7: ่ยูชอบไอเหรอ
8: ชอบมากพี่โอ
7: ยูชอบไอจริงๆนะ
9: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
7: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
10: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
11: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ้ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านที่เข้าใจบ้าน

คุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com เด็กก็

0: ย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อร่วมเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: สวยเน
2: า
1: ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: เบื่อคนชอบใจเข้าใจผิดจังเลยอ่ะ
2: ก็เธอไม่พูดพร่ำทำเพลงเธอพูดอย่างนี้ก็คือฉันก็ไม่รู้ว่าฉันรับไม่หมดอ่ะ
1: ฉันหมายถึงสุริยุปราคาเต็มดวงนั่งห้าสวยเนอะ
2: ก็จริงเขาต้องมีอย่างนี้ป่ะขอตีเกาะข้อไม้นี่เหมือนบ้านเราป่ะ
1: นั่นสมัยเก่าแล้วสมัยนี้เขาไม่มีเขาไปถ่ายรูปเป็นอย่างนี้เลยคุณดูดิมันสวยมากมันเป็นแบบออร่าที่มันแบบว่าออกมาเนาะจากความมืดมิดของดวงจันทร
2: ์ก็สวยงามเป็นแบบนึง
1: บางภาพที่ดูแล้วมันเหมือนเป็นพระจันทร์เสี้ยวเลยเน
2: า
1: ะเนี่ยแต่มันเป็นพระอาทิตย์เสี้ยวอ่ะ
2: ก็เขากำลังกินเข้าไปไง
1: เออดีเน
2: า
1: ะคือผมเคยเห็นแบบนี้ตอนสมัยเด็กๆนะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันก็เป็นความตื่นตาตื่นใจของเราเหมือนกันนะ
2: ก็
1: ที่เห็นแบบโอ้โหเงี้ยแล้วบ
2: อ
1: กพอมันเต็มดวงปุ๊บ
2: มืดมิด
1: มันมืดขึ้นมาเลยแล้วมันมืดได้แป๊บนึงแล้วมันก็เริ่มค่อยๆสว่างขึ้นมา
2: ใช่แล้วเราก็จะได้ยินเสียงตัวขอต้นมะม่วงลูกเดียวได้ดก
1: แต่บ้านผมไม่เคาะว่ะจริงๆแต่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเคาะกันอ่ะ
2: ฉันไม่เคยเคาะหรอกฉันเห็นคนอื่นเคาะเคาะคนแถวบ้านเขาเคาะอะไรอย่างงี้เคาะกันใหญ่เคาะหายเคาะกระมังอะไรก็ว่ากันไป
1: แต่ครั้งนี้ที่ไทยเราไม่ได้เห็นใช่
2: ไ
1: ห
2: มไม่เห็น
1: ไปเห็นจาก
2: ฝั่งยุโรป
1: สเปนมั้งสเปนรู้สึกถ่ายภาพออกมาแล้วสวยมากอ่ะ
2: หรือมันจะมีบางจุดที่ไอซ์แลนด์หรืออะไรเงี้ย

0: นะคะเมื่อก่อนมันก็จะมีแบบเมื่อก่อนด้วยนะเขาบอกว่าสนามบินฉันไม่เมื่อก่อนจ้าปัจจุบันสนามบินฉันก็ยังมีเดลชาเดลโกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฝรั่งเศสที่แบบอยู่ในอันดับต้นๆอ่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากที่ Airport Council International รวบรวมมานะคะจากสนามบิน 1,234 แห่งก็บอกว่าสนามบินอินชอนมีพัฒนาการด้านจำนวนผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องนะคะคือบริษัทท่าอากาศยานอินชอนอินเตอร์เนชั่นแนลก็บอกว่าการขึ้นมาเป็นสนามบินอันดับ1ของโลกในครั้งนี้บวกกับการได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินที่มีคุณภาพการให้บริการดีที่สุดต่อเนื่องเป็นปีที่12ก็ช่วยยืนยันสถานะของอินชอนในฐานะศูนย์กลางการบินระดับโลกชั้นนำแล้วก็นอกจากนี้นะคะจำนวนผู้โดยสารสะสมของสนามบินยังทะลุหลัก 1,000 ล้านคนนะคะหลังจากเปิดให้บริการมา25ปีนี่ถือว่าเร็วกว่าสนามบินนานาชาติขนาดใหญ่อื่นๆนะคะซึ่งปัจจุบันน่ะสนามบินอินชอนเชื่อมต่อ183เมืองใน53ประเทศผ่านสายการบินเป็น100แห่งนะคะมากกว่าสนามบินฮ่องกงสนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตงแล้วก็สนามบินนาริตะ
1: ผมว่ามันน่าจะเป็นช่วงที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องช่อง
0: สงครามการแล้วคนปิดเครื่องหรืออะไรแบบนี้เขาก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับงานไทย Marketplace 2026ค่ะงานที่รวบรวมทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวนะคะพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยและพันธมิตรชั้นนำค่ะการบินไทยเขามาชวนคุณผู้ฟังนะคะร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางแบบครบวงจรเลยในงานนี้แหละไทย Marketplace 2026 14 ถึง 16 สิงหาคม 63
1: 3วัน
0: ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้
1: วันนี้วันแรก
0: ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะไปได้เลยที่อีเวนต์ฮอลล์ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมนะคะ
1: ไป
0: คือในงานเนี้ยพบกับข้อเสนอและสิทธิประโยชน์สุดพิเศษเลยค่ะจากพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็น Travel Agent Tourism Authority นะคะธนาคารและบัตรเครดิต Royal Orchid Plus และ Thai Sky Shop นะคะที่พร้อมนำเสนอโปรโมชั่นแพ็คเกจท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกรวมไปถึงสินค้าแล้วก็ของที่ระลึกสุดพิเศษจากการบินไทยนะคะเติมเต็มทุกแผนการเดินทางคุณในงานเดียวค่ะพร้อมกับรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเลือกจองแพ็คเกจและบริการที่ตอบโจทย์นะคะพร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรมแล้วก็ข้อเสนอพิเศษนะที่มีเฉพาะภายในงานเท่านั้นคือตอนนี้ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะกำลังวางแผนแบบจะไปท่องเที่ยวจะไปพักผ่อนหรือว่ามองหาข้อเสนอสุดคุ้ม Thai Marketplace 2026คือจุดหมายที่ไม่ควรพลาด
1: สายเที่ยวฮะราคาดีบอกเลย
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ควรไปนะฮะ
0: นี่ไงพี่เป้เขาไปสัมผัสมาแล้ว
1: เดี๋ยววันนี้ผมไปตอนบ่ายสี
0: ่ไปทำอะไร
1: ไปทำท่าอะไรเท่านั้นแหละ
0: มีความลิ้นพันดูมีพิรุธ
1: บ่ายสี่โมงเจอกัน
0: นะคะย้ำอีกทีนะ14 15 16สิงหาคมนี้นะคะที่อีเวนต์ฮอลล์ชั้น2เซ็นทรัลชิดลมค่ะ
1: ครับงานเริ่มวันนี้วันแรกนะครับ
2: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: ดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes ดีเจเป้
1: 9 โมง 9 นาทีนะครับวันนี้วันศุกร์ครับพวกเราวันศุกร์สนุกกับเป้

กือบหมดลมวันนี้เราร็อกร็อกหน่อยนะคุณผู้ฟังนะเปิดหัวมากับ Smile Buffalo ในนี้ชื่อเพลงว่าพี่เกินไปประโยคนี้มันเจ็บปวดเนาะเลิกลากันไปแล้วด้วยเหตุผลบอกว่าเธอดีเกินไปอ่ะแล้วดีทำไมไม่รักบ้าบอมาก

มีคนอยากฟังเพลงของ Big Ass มานะฮะยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กโอ้เพลงนั้นพี่ไปไม่มีต้องขออภัยคุณบายก็ไม่มีนะฮะเอาเพลงนี้แทนแล้วกันเนาะ

หลังไมค์นี่เสียงแหบแล้วฮะเรียกว่าแหกปากร้องตามมันมากมันมากหวังว่าคงมันไปด้วยกันนะคุณผู้ฟังในวันศุกร์วันนี้นะฮะวันศุกร์สนุกกับไป

มีคนถามถึงเพลงของโลโซด้วยเลือกเพลงมาคือพันทิพย์โอ้เพลงนี้ชอบเหมือนนะอยากจะไปพันทิพย์เนี่ยไม่มีอ่ะเพลงนั้นไม่มีเสียดายมีแค่เพลงนี้คุณผู้ฟังเอาไปแก้ขัดก่อนแล้วกันมาปั่นจักรยานสีแดงกันมาเพลงนี้อยู่ในหนังด้วย

ังแล้วหิวเลยเนาะขาหมูทูทูคัลเลอร์นะครับเพลงนี้ขาหมูหน้าโรงเรียน

เมื่อกี้พูดค้างไว้ว่าขาหมูหน้าโรงเรียนขาหมูหน้าโรงเรียนที่โรงเรียนจันหุ่นเนี่ยเพิ่งผมนึกอยู่ว่าเอ๊ะโรงเรียนอะไรเนาะโรงเรียนจันหุ่นโรงเรียนจันหุ่นอร่อยคุณผู้ฟังอร่อยเมื่อก่อนไปกินบ่อยมากนะฮะเดี๋ยวพอพูดปุ๊บก็นึกถึงเดี๋ยวต้องแวะไปกินแล้วล่ะเขาจะเปิดตอนเย็นๆนะฮะถ้าสนใจลองดูไม่มีอยู่เจ้าเดียวเลยขาหมูหน้าโรงเรียนจันหุ่นเลิศ

ุ้ยมีหลายข้อความส่งมาบอกว่าพี่เป้ตอนนี้เขาเปิด7โมงเช้าแล้วด้วยแหละจริงดิ ดีนะเปิดเช้าด้วยเปิดเย็นด้วยเลิศค่ะอร่อยจริงๆลองไปลองคุณผู้ฟัง

ไปคอนเฟิร์มว่าอร่อยหรือจะตามไปกินค่ะอร่อยอร่อยจริงๆคือคุณฟังบอกว่าเขาน่าจะชื่อขาหมูตะจุ๊บนะผมจำชื่อร้านไม่ได้นะเขาบอกเดี๋ยวนี้เปิดตั้งแต่7โมงเช้ายันถึงค่ำเลยขายทั้งวันแล้วหรอขายทั้งวันทั้งคืนแล้วหรอไม่ได้ไปกินนานเดี๋ยวต้องตาม

แต่ถ้าเกิดว่าไปกินดึกๆหน่อยนะฮะจบจะข้าวขาหมูนะฮะข้ามไปอีกนิดนึงเดินเลยไปอีกนิดนึงนะฮะไปตรง3แยกนะฮะตรงแถว3แยกจันหุ่นน่ะมันจะมีเซเว่นอยู่หัวมุมใช่ป่ะแล้วหน้าร้านเซเว่นตรงนั้นนะครับมีไอ้เนี่ยบัวลอยอร่อยมากบัวลอยเจ้านั้นก็อร่อยสุดๆไปเร็วก็ได้กินไปช้าอดเพราะมันหมดนะฮะอร่อยจริงๆต้องไปโดนมันม่วงมันหวานเขาก็ดีไปชอบลองดู2ร้านนี้เลิศสุดในย่านนั้นเลยฮะ

เริ่มเหนื่อยคุณผู้ฟังเบาจังหวะลงมาหน่อยนะหายใจหน่อยจิบน้ำหน่อยถอนหายใจนิดนึง

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและยาเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสาร

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เบรกวันศุกร์สนุกกับเป้แป๊บนึงนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามาถึงช่วงเวลาของเพลงใหม่เนาะเดบิวต์แทร็กกันนะครับเพลงใหม่เพลงนี้จากกันณพัฒน์นะฮะพี่เป้เป็นคนนึงที่ชอบเสียงของกันมากเวลาเขาร้องนี่มันฟังแล้วมันชัดอะมันชัดในความหมายของแต่ละคำแต่ละคำเนาะแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบอบอุ่นละมุนละมุนเงี้ย ชื่อเพลงว่าหมายตาครับ

0: น่ารักไหมน่ารักไหมหมายตานะฮะชื่อเพลงหมายตาก็ถ้าชอบก็ถามถึงกันได้นะคุณผู้ฟังก็เป็นเพลงหนึ่งที่เขาทำออกมาได้น่ารักน่าฟังนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่น่าจะโดนใจชาวกรีเว็บเนาะจากกันนภัทรนะครับ
1: โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
0: ตายแล้วรู้สึกเจ็บแปร๊บเลยคุณผู้ฟังอ่านเจอข้อความนี้เขาบอกว่าทำไมพี่เป้อายุเยอะแล้วแต่ยังดูดีอยู่เลยครับมันดูไม่มันดูไม่ค่อยชมเท่าไหร่เนาะมันเหมือนโดนแส้ฟาดกลางหลังฟั่งเงี้ยโหดมากแม่อ่ะปิดท้ายวันศุกร์สนุกกับเป้ด้วยเพลงนี้ละกันพร้อมยังพวกเรา1 2 3ไปเหมือนเป็นเพลงปิดผับเลยเนาะเพลงนี้มาปุ๊บจบปั๊บแยกย้ายประเทศนะฮะกับเพียงกระซิบครับผม

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: 0
4: 0 0%กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินต้าน

0: อกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thebianrath.com
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคา

0: Inspiration จากแม่ไก่มัมมี่ชิกกี
1: ้เราต้องเข้าใจครอบครัวของเราก่อนว่าบริบทบทบาทพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยมันใช้ชีวิตต่างกันอยู่ละอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครถ้าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ทำลายใจลูกเราทำสิ่งนี้แล้วมันเป็นรายได้มาอะไรก็ทำไปอย่ากดดันตัวเองบางทีมันก็มีจุดที่มันท้าทายแม่ไก่หลายๆจุดเราท่องกับตัวเองตลอดว่าฉันต้องทำได้เดี๋ยวก็ผ่านไปอันนี้คิดได้เดี๋ยวคิดออกคือต้องเชื่อในศักยภาพตัวเองต้องเชื่อว่าตัวเองผ่านพ้นไปได้เราก็ทำได
2: ้Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Atime โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: ตาตอกมีวันคล้ายวันเกิดของคุณผู้ฟังหลายคนมากวันนี้ส่งมาบอกอยาก
4: ฟังHappy Birthday จ้า
3: เขาอยากฟัง
4: อ้าวเมื่อกี้ก็พูดแล้วไง
3: ไม่ได้ให้พูดให้ร้อง
4: ร้องไห
3: ้เดี๋ยววันเกิดเขาจะร้องไห้ทำไม
4: ร้องกรี๊ด
3: ร้องเพลง
4: ร้องกรี๊ดหรอ
3: ไม่ได้กรี๊ดไม่ดี
4: ร
3: ้องเพลงพร้อมกันนะ
4: ก็เคยบอกแล้วไงว่าหน้าที่ร้องเพลงHappy Birthdayเป็นหน้าที่ของศิลปินไปเธอมันมีหน้าที่พูดเราเกิดมาพูดเราไม่เกิดมาร้อง
3: แล้วประสาทนี่เขาน้อย
4: ประสาทแล้วประสาทเลยนะ
3: นิดเดียวเอง
4: คนฟังคือแบบประสาทขึ้นเลยอะแบบอะไรเธอ
3: เอาท่อนเดียวท่อนจบเลย
4: อ่ะ
3: สามสี่ Happy Birthday to you เห็นไหมคุณผู้ฟังมีความสุขแล้วมีความสุขแล้วจริงๆ
4: เธอติดเชื้อจากฉันหรอคิดเองเองเนี่ย
3: เชื้อบ้าเหรอ
4: ก็ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากๆ
3: ครับหลายคนมากนะครับที่มีความเกิดวันนี
4: ้มีสุขภาพแข็งแรงอันนี้สำคัญสุดเลยนะคะเพราะถ้าสุขภาพของคุณแข็งแรงคุณก็จะมีเรี่ยวแรงไปทำทุกอย่างแล้วก็ไปหาตังค
3: ์ผมขออย่างเดียวเลยนะผมขออย่างเดียวเลยขอให้ใครที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้นะครับขอให้ไม่เหมือนต๊อกทุกอย่างจะแฮปปี้ละ
4: เฮ้ยฉันไม่เหมือนใครอยู่แล้วไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร
3: ขอให้เหมือนต๊อกนะสาธุ
4: เอาเป็นว่าอย่ามาเหมือนเลยแต่ตอนนี้เธอติดตามอัปเดตกันหน่อยนะคุณผู้ฟังช่วงนี้ไม่ว่าจะภัยแล้งไม่ว่าจะน้ำท่วมดินถล่มภูเขาไฟปะทุแผ่นดินไหวเธอสุดขั้วทุกภัยพิบัติเลยอ่ะหนักมากแรงมากเนาะ
3: มันมาแบบสุดเต็มเนาะคือแบบมันก็คือไหวคราวที่แล้วไหวที่ที่ไหนนะ
4: เวเนซุเอลาก่อนหน้านั้น
3: ไม่ล่าสุดเนี่ยที่แบบรุนแรงมากอ่ะผมลืมไปเห็นไหมประเทศอะไรนะที่แบบโอ้โหเราเห็นภาพคือแบบตึกสั่น
4: ทำไมเรา
3: เหมือนเป็นกระดาษอ่ะ
4: เราไม่ควรมาอยู่ด้วยกันนะ
3: เว
4: ลาเราจะพูดอะไรอ่ะเรานึกอย่างน้อยอ่ะมีคนนึงช่วยเหลือคนนึงก็ยังดีมาอยู่ทั้งคู่ไม่มีใครช่วยเหลือกันได้เลย
3: คุณฟังเพิ่งได
4: ้
3: คุณฟังล่าสุดที่แบบว่าแผ่นดินไหวหนักๆอ่ะ
4: คือมาหลายที่อ่ะ
3: ไม่ล่าสุดเลยเนี่ย
4: โคลอมเบีย
3: เออเก่งมาก
4: โคลอมเบียก็เพราะก่อนนั้นเป็นเวเนซุเอลามาโคลอมเบียแล้วก็ยังมีอีกหลายที่
3: เปรูก็มี
4: โอ้โหเยอะมากเธอหลายประเทศเลยนะคะเมื่อวานช่วงค่ำๆที่ญี่ปุ่นฝนถล่มโหดมาก
3: น้ำท่วม
4: คือหนักมากเหมือนกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาหรือ JMA ของญี่ปุ่นเขาประกาศคำเตือนระดับสูงสุดในพื้นที่ชิบะเป็นครั้งแรกเลยนะคือฝนตกหนักในระดับรุนแรงผิดปกตินะคะถ้าเทียบกับมาตรฐานสภาพอากาศที่รุนแรงของญี่ปุ่นก็มีรายงานว่ามีคนเสียชีวิตด้วยนะนะคะก็คืออย่างน้อยเนี่ย4 คนหนึ่งในนั้นเพราะว่าเสียชีวิตหลังจากติดอยู่ในรถที่ถูกน้ำท่วมนะคะก็ต้องส่งกำลังทหารลงพื้นที่นะคะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็สนับสนุนภารกิจกู้ภัยผลกระทบเนี่ยยังลามไปถึงสนามบินนาริตะด้วยนะก็มีผู้โดยสารติดค้างอยู่ในสนามบินตลอดคืนเพราะว่าถนนแล้วก็รถไฟที่เชื่อมต่อสนามบินหยุดให้บริการไม่ใช่แค่ที่สนามบินนะที่สถานีรถไฟชิบะก็ติดค้างหลายร้อยคนนะคะพื้นที่ประสบภัยบางที่มีรถยนต์จมน้ำเกือบมิดหลังคาเลยนะคะมีสถิติจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นก็บอกว่าเมืองชิบะวัดปริมาณฝนสะสมในช่วง24 ชั่วโมงนะคะก็คือนับจนถึงเมื่อช่วงเช้าประมาณสัก7 โมงเมื่อเช้าอะวัดได้สูงถึง367 มิลลิเมตรก็คือสักประมาณ14 นิ้วกว่าๆนะคะถือว่าเป็นปริมาณน้ำฝนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติของทั้งเดือนสิงหาคมถึงกว่า3 เท่าซึ่งตกมารวมกันภายในระยะเวลาเพียงแค่1 วันเท่านั้น หนักปะล่ะ
3: หนักมาก
4: คือยังไงก็คือต้อง
3: หนักแบบโหดร้ายมาก
4: โหดนะคะเพราะว่ามีเห็นในหลายๆเฟซในหลายๆเพจที่ขึ้นหน้าฟีดขึ้นมาอะไรเงี้ยในโซเชียลนะคะเป็นคนที่เขาอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือคนไทยนี่แหละแล้วเขาก็มีเพจนี้เขาก็มีการแบบว่าแจ้งข้อมูลกันทางเพจพูดถึงสถานการณ์อัปเดตกันอะไรเงี้ยนะคะก็บอกว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นมาโอ้เป็นแบบหลายปีมากอะไม่เคยเจอน้ำท่วมขนาดนี้แล้วหลังบ้านบางคนก็คือเป็นคลองหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็แบบก็ต้องเฝ้าระวังอยู
3: ่ครับ
4: นะคะก็ติดตามสถานการณ์กันหน่อยเนา
3: ะ
4: นะคะในช่วงนี้ในหลายๆพื้นที่หรือว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนยังไงก็ตามสถานการณ์กัน
3: ต้องเช็คหน่อยละกันบางที่ก็พายุเข้าบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเน
4: า
3: ะ
4: หรือถ้าเกิดว่าในที่ที่เราประเทศที่เราจะไปเขามีแอปอะไรให้โหลดเกี่ยวเรื่องการเตือนภัยอะไรเงี้ยก็ติดไปหน่อยนะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังพูดถึงชีวิตเร่งรีบแค่ไหนเรื่องเฮลตี้ก็จัดเต็มได้ทุกวันนะคะคืออย่าใช้ผู้ฟังลืมภาพข้าวโอ๊ตแบบเดิมไปได้เลยลองเปลี่ยนมื้อธรรมดาให้กลายเป็นมื้อสุขภาพสุดฟินด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรต
3: อร่อยด้วยครับที่แบบ
4: ตัวช่วยคู่วิถีคนเมืองเลยแหละสัมผัสหนึบหนับนะคุณผู้ฟังเคี้ยวเพลินมีไฟเบอร์อยู่ท้องยาวนานนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เราหิวแบบจุกจิกอ่ะนะคะไม่ว่าจะกินคู่กับกระเพราเผ็ดร้อนแกงไทยรสจัดหรือว่ายำแซ่บนะหรือเมนูไหนๆก็เข้ากันได้อย่างลงตัวนะคะหาซื้อข้าวโอ๊ตแมกกาเรตได้ง่ายๆตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปค่ะหรือว่าคุณผู้ฟังจะกดสั่งออนไลน์ก็ได้สะดวกเลยนะคะที่ แมกกาเรต Official Store นะคะทั้งใน Lazada และ Shopee ได้เลยค่ะ Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

ชื่อเพลงว่าหลุมอากาศนะครับงานล่าสุดของปามี่เนาะแล้วก่อนหน้านั้นก็เบเทอร์เวเตอร์นะครับกับแจ็คพอตมีข้อความหนึ่งส่งมาบอกว่าพี่เป้จ๋าแหมเจอคำว่าจ๋าเข้าไปใจละทวยเลยพี่เป้จ๋าอยากให้พี่เป้เปิดเพลงให้เพลงนึงนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของน้องชายเปิ้ลเองค่ะอยากของเพลงมันจะมีอยู่คนนึงนะคะของรูฟท็อปนะคะจัดให้สิคะเบอร์เดย์ไปด้วยนะครับ

อีกข้อความหนึ่งนะฮะก็ช่วยเลือกเพลงมาพี่เป้ขอเพลงแรกมาด้วยความโง่ด้วยได้ไหมเราก็เปิดให้ได้แต่ทำไมอยากฟังเพลงนี้ล่ะเขาบอกว่ามันเจ็บดีแรกมาด้วยความโง่อ่ะเจ็บแล้วเราก็ต้องจำนะพวกเรานะ

ข้อความนี้บอกว่าฟังจากจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับพี่เป้เป็นจังหวัดเล็กๆฟังตั้งแต่ตื่นจนนอนหลับเลยล่ะพี่ชอบดีเจกรีนเวฟทุกคนเลยจัดรายการดีมากโอ้ยขอบคุณครับผมชื่นใจชื่นใจ มีความสุขไปด้วยกันเนาะนะครับอ่ะเพลงต่อไปเพลงนี้ก็คุณผู้ฟังเขาบอกว่าปวดหัวครับพี่เป้ปวดหัวกับคนมากเลยขอเพลงของกัมปนีได้ไหมได้สิครับถ้าเปิดให้ฟังแล้วหายปวดหัวก็จะดีขึ้นนะเขาอยากฟังเพลงนี้ฮะสรุปบ้าๆอย่าเพิ่งบ้านะอย่าเพิ่งบ้าปัญหาเรื่องของคนนี่มันปวดหัวจริงคนมันเข้าใจยากอะเนาะ

เซนอาจจะบ้าก่อนถ้าเกิดว่าเป็นไปตามที่คุณยุทธนาบอกคุณยุทธนาบอกว่าอยากให้พี่เป้จัดสัก8ชั่วโมงเลิกงานพร้อมกันเลยได้ไหมพี่ฟังพี่แล้วมันเพลินดีนะฟังมาตั้งแต่หนุ่มๆและตอนนี้มีอายุและ

0: ขอบคุณที่บ้าบอไปด้วยกัน
1: เนอะ Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: คุณผู้ฟังบอกว่าปรับอารมณ์ตามไม่ทันกับคุณผู้ฟังเหลือเกินดีเจก็ใจดีเนาะเปิดตามใจคนขอ ไปใจดีอยู่แล้วเพลงนี้จากพี่แอมสวรักษ์นะครับร้องเอาไว้ในคาร์บอนไลฟ์นะครับ

0: จุ้งคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่าม
3: ีคนบอกว่าพี่เป้ลงไฮร็อกเปล่าไม่ไหวไหมพี่ลงไฮล็อกน่าจะขาล็อกมากกว่านะล็อกแบบล็อกอยู่กับที่วิ่งต่อไม่ไหวแล้วแค่วิ่ง8กิโลก็โอ้แฮกแล้วแต่ดีเจพุทธเขากำลังจะไปลงนะฝั่งดีเจเรานี่ก็จะขอเสนอดีเจพุทธนะฮะเดี๋ยวดีเจพุทธจะไปลงไฮล็อกฝากไปเชียร์เขาด้วยกันละกันนะครับคุณผู้ฟังมาทายเพลงกันดีกว่าวันนี้1เพลงที่ให้ทายแอบยากนิดนึงนะบอกก่อนขึ้นอย่างเงี้ยผมให้แค่นี้โอเคไหมนี่ปล่อยเยอะมากเลยนะจำได้ไหมเพลงนี้เอาสิเอาแค่นี้เลยลองทายดูว่านี่คือเพลงอะไร
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
4: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคกาแรต
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
4: เติม

นี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับ Car for Cash ได้ใกล้ทั้งสาขา

0: แท็กที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร02-747-4400
1: ถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็ดีนะถึงพูดไม่เก่งแต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

0: ช่วยโดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
1: Smiley Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ว้าวันนี้มีหลายคนเงิบๆอยู่นะฮะไม่เคยรู้จักเลยค่ะเพลงนี้รู้แต่ว่าพี่เป้น่ารักก็พอเนาะพี่เป้เนาะโอเคนะมีทายผิดบ้างนิดหน่อยทายถูกก็ประมาณหนึ่งส่วนทายไม่ได้นี่เพียบเลยนะฮะฟังเฉลยครับ

0: หนึ่งเพลงที่อยู่ในอัลบั้มเบิร์ดเสกเนาะคุณรู้ไหมครับน่ะ
1: ได้ไหมคุณ
0: มันมีความเป็นพี่เสกอยู่เนาะในเพลงนี้ด้วยอ่ะขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะฮะขอบคุณสำหรับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยเก่งมากครับพี่ตอบถูกกันเก่งสุดๆคนกินเว็บเก่งจริงๆ
2: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เวลาหมดแล้วเดี๋ยวอยู่ต่อกับน้องแคนนะครับส่วนพี่เป้วันเสาร์ที่ไม่ได้เจอกันใช่ป่ะนะฮะวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับไปเจอกันอีกทีวันจันทร์นะครับวันจันทร์เจอกันใหม่ครับ8โมงนะครับวันนี้บ๊ายบายครับ4โมงเย็นถ้าว่างไปเจอกันนะครับเซ็นทรัลชิดลมไปละสวัสดีครับเพลงนี้คนตอบถูกเขาเลือกไว้นะครับแท็กซี่ไรด์

0: หุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

ุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร17

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
3: ไฟให้แสงให้พลังแต่ถ้าเติมเชื้อไฟมากไปสุดท้ายมันจะเผาตัวเราเองความคาดหวังก็เช่นกันกลับ Friday คาดหวังมากไปจนใจพังเมื่อความคาดหวังกำลังเผาใจลองแชร์ทุกความผิดหวังของคุณมาก่อนได้ที่ Facebook กลับ Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 165และแอป A Time 5

0: คะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736 กด 8นี่ถ่ายไปตามที่บริษัทกำหนดที่คุณจะต้องกับทางประกันภัย
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42 สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2 เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าวว้าว
2: ใช่ Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
6: คนรักการเดินทางห้ามพลาดไทย Marketplace 2026งานที่รวมทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวพบข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยบูธตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus และสินค้าจากไทย Sky Shop ครบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งโปรโมชั่นแพ็คเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษอีกมากมาย 14-16 สิงหาคมนี้อีเวนต์ฮอลล์ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมจุดหมายของทุกการเดินทางเริ่มต้นได้ที่นี่ไทย Marketplace 2026การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
7: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55 ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
8: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคม ห.1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
9: Me

0: กินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
1: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ดีบี
4: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้
5: เป็นประเด็นที่หลายๆประเทศก็เริ่มหันมาพิจารณากันมากขึ้นนะคะกรณีคนที่ทำผิดกฎหมายในขณะที่ยังเป็นเยาวชนค่ะที่สวีเดนค่ะมีรายงานนะคะ รัฐสภาได้ลงมติลดอายุการรับผิดทางอาญาจาก15ปีเหลือเพียง14ปีนะคะเพื่อที่จะเปิดทางให้เด็กที่ทำความผิดเนี่ยถูกจำคุกได้ซึ่งการลงมติครั้งนี้มีขึ้นนะคะท่ามกลางรัฐบาลฝ่ายขวาที่เตรียมเข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปแล้วก็ประกาศเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมด้วยหลังจากที่สวีเดนก็เจอปัญหาความขัดแย้งระหว่างแก๊งอาชญากรรมมานานมากซึ่งก่อนหน้านี้นะคะรัฐบาลต้องการที่จะลดอายุการรับผิดทางอาญาลงเหลือ13ปีแต่ว่าก็ต้องถอนข้อเสนอนี้ไปเนื่องจากว่าถูกคัดค้านจากองค์กรและหน่วยงานส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมให้ความเห็นถึง126แห่งรวมไปถึงตำรวจและก็หน่วยงานราชทัณฑ์ด้วยซึ่งเขาก็มองว่าอายุ13ปีนะต่ำเกินไปค่ะนอกจากจะลดอายุรับผิดทางอาญาแล้วนะคะรัฐสภาสวีเดนยังลงมติลดสิทธิ์ในการได้รับการลดโทษจำคุกสำหรับผู้กระทำผิดที่เป็นเยาวชนนะคะคือภายใต้กฎหมายใหม่เยาวชนอายุต่ำกว่า18อาจจะถูกจำคุกเป็นเวลาสูงสุดถึง18ปีซึ่งกฎหมายใหม่เนี่ยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่10กันยายนนี้ล่ะค่ะไปท้ายกันนะคุณผู้ฟังพูดถึงชีวิตคนเมืองมหานครแสนวุ่นวายนะคะมีเรื่องให้เราทำเยอะแยะมากมายบางครั้งเราก็ยุ่งมากจนลืมจ่ายค่าไฟนะคะจะดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราสามารถจัดการเรื่องไฟฟ้าได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วเลยค่ะ MEA ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์พร้อมให้บริการทุกเรื่องไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์นะคะคุณผู้ฟังไม่ต้องเดินทางไปที่ทำการให้เสียเวลาอีกต่อไปค่ะแก้ปัญหาเรื่องบินค่าไฟหายจ่ายสะดวกตรวจสอบค่าไฟฟ้าย้อนหลังได้นะคะผ่านแอปพลิเคชัน MEA Smart Life ค่ะแจ้งไฟฟ้าขัดข้องต้อง LINE MEA Connect พร้อมดูแลตลอด24ชั่วโมงนะคะเพียงคุณผู้ฟังเพิ่มเพื่อน @MEA Thailand รวมทุกบริการด้านไฟฟ้านะคะที่เว็บไซต์ www.mea.or.th สะดวกปลอดภัยหมดกังวลเรื่องมิจฉาชีพด้วยนะคะใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดก็ช่วยเซฟเงินในกระเป๋าได้อีกเยอะเลยค่ะสัมผัสพลังดีๆที่เจิดจ้ากับ MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันเดี๋ยวรอบเที่ยงกลับมาค่ะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
6: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
7: DJ Playlist 55 Minutes DJ Can

Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: Request โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaloss ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: รู้ฟังครับแป๊บๆนี่เราเดินทางมาถึงวันศุกร์กันแล้วแล้วก็ครึ่งเดือนของสิงหาคมเร็วมากๆนะครับวันนี้อยู่กับแคนที่นี่ Green Wave นะฮะคุณรู้ฟังครับเป็นไงบ้างตอนนี้ครึ่งเดือนที่ผ่านมามีใครที่วางเป้าหมายอะไรไว้บ้างทำสำเร็จแล้วหรือยังนะครับหรือใครที่วางไว้ว่าจะทำให้เสร็จในปีนี้ตอนนี้ดำเนินการถึงไหนแล้วแชร์กันมาหน่อยนะครับอย่างของแคนเนี่ยก็พอนึกย้อนกลับไปเนี่ยมันก็มีอยู่เหมือนกันนะที่เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำให้ได้ในปีนี้แต่ถามว่าทำได้หรือยังเนี่ยยังนะเพราะว่าพอเราใช้ชีวิตทุกวันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับบางครั้งเราก็บางครั้งเนี่ยเราก็ลืมไปลืมมาหมดปีอีกแล้วเพราะฉะนั้นลุยกันให้เต็มที่นะฮะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่อากาศร้อนมากๆอยู่ที่ไหนทำอะไรกันบ้างส่งมาบอกกันหน่อยมีหนึ่งเพลงที่มีโอกาสได้ฟังสดก่อนหน้านี้แล้วก็รู้สึกอุ๊ยเพลงนี้เพราะมากๆเลยเพราะทั้งดนตรีเพราะทั้งความหมายเนื้อร้องแล้วก็เสน่ห์ของวงนี้ที่ไม่เคยผิดหวังเลยนะครับกำลังพูดถึงเอเชียเซเว่นกับเพลงใหม่ของเขาที่ชื่อว่าไม่แบ่งใคร

รักแท้มีอยู่จริงนะฮะหนึ่งเพลงจากพี่บี้นะครับฟังแล้วรู้สึกว่าอยากดูละครเวทีพี่บี้เลยเมื่อก่อนตอนถ้าเกิดจำกันได้เนี่ยมีครั้งหนึ่งที่พี่ๆเล่นข้างหลังภาพเดอะมิวสิคอลนะครับแล้วก็เพลงนี้ก็ดังมากๆตอนนั้นแล้วก็รอให้ทางเมืองไทยรัชดาเธียเตอร์เนี่ยเขารีสเตทนะก็ยังไม่มีสักทีสำหรับเรื่องนี้รอลุ้นกันนะครับมีหลายคนส่งเป้าหมายมากันเต็มเลยนะฮะบอกว่าปีนี้เนี่ยตั้งเป้าว่าจะปิดหนี้ให้ได้สิ้นปีจะได้เป็นคนรวยสักทีนะฮะแต่ไม่มีหนี้ก็รวยแค่ไม่มีหนี้ก็รวยแล้วสำหรับเราสุดยอดส่งกำลังใจให้นะครับมีคนบอกว่าบางทีการวางแผนก็สำคัญแต่ว่าการปฏิบัติในแต่ละวันสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นค่อยๆทำในแต่ละวันตามเป้าหมายที่วางไว้ทีละวันเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ดีกว่าอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราตั้งเป้ากันไว้เยอะเกินไปไอ้เป้าเหล่านั้นเนี่ยบางครั้งมันก็กลายเป็นสิ่งที่กลับมากดดันตัวเราเองทำให้เราใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยไม่ได้มีความสุขสักเท่าไหร่นะฮะอาจจะต้องบาลานซ์กันนิดหนึ่งถ้าเกิดคุณเป็นแบบไหนอยู่นะอยากจะบอกว่าไม่ต่างกันฮะมันเหมือนกันทุกคนเจอเรื่องคล้ายๆกันส่งกำลังใจกันด้วยวันศุกร์แบบนี้แล้วนะฮะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละค่ะน้องหมอ
1: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
2: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เขียวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอล
2: บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: วิธี Safe Energy แบบ
4: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: 1 2 3
6: 4 5 A-Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: ูดถึงเรื่องของการเรียนรู้ทุกวันนี้เนี่ยนะคะมันไม่ได้มีแค่หลักสูตรที่แบบหลักสูตรปกติที่เราต้องเรียนอยู่ในโรงเรียนเท่านั้นเราควรจะต้องเรียนรู้นอกเหนือจากในตำราเรียนเนาะ
1: ครับ
0: หรือไม่ก็น่าจะต้องแบบบรรจุเข้าไปเป็นแบบหลักสูตรเลยอะไรเงี้ยไหมอะ
1: ไปถึงเรื่องอะไร
0: หลายอย่างนะวันนี้ที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศนครราชสีมานะคะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเขามีการจัดอบรมให้ความรู้แล้วก็ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุหนีซ่อนสู
1: ้
0: ก็คือทั้งภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายเลยนะคะจำลองสถานการณ์รุนแรงภายในสถานศึกษาทดสอบระบบสื่อสารการควบคุมสถานการณ์แล้วก็การรักษาความปลอดภัยก็มีทั้งผู้บริหารมีคุณครูบุคลากรของโรงเรียนนะคะฝึกร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมานี่แหละก็คือนำชุดปฏิบัติการเลย Six Man Team นะคะมีการจำลองสถานการณ์เพื่อทดสอบความพร้อมของบุคลากรระบบแจ้งเตือนการสื่อสารและการประสานงานกับตำรวจการควบคุมสถานการณ์การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนเพื่อค้นหาจุดที่ต้องปรับปรุงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเหตุนะคะซึ่งการอบรมแล้วก็ฝึกซ้อมก็คือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาก็ย้ำว่าการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้คุณครูและบุคลากรเนี่ยนะคะมีสติสามารถที่จะตัดสินใจแล้วก็ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและคือถ้ามันเกิดเหตุจริงก็จะช่วยลดความสูญเสียนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีเขามีการจัดทำแบบจัดฝึกจัดซ้อมจัดอบรมเกี่ยวเรื่องของการทำ CPR การใช้เครื่อง AED อะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะม
1: ีเป็นพื้นฐานที
0: ่
1: หลายคนคิดว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุจะทำได้เอาจริงไม่ได้นะมันจะงงนะเพราะฉะนั้นการซ้อมก่อนเนี่ยมันก็มีผลเยอะมาก
0: เหมือนเราได้เคยผ่านการฝึกอบรมผ่านการซ้อมอะไรมาแล้วหรือแม้แต่เรื่องของการปฐมพยาบาลแบบเบื้องต้นอะไรแบบนี้นะคะฝึกซ้อมเอาตัวรอดจากภัยพิบัติต่างๆอย่างบ้านเราอะน้ำท่วมบ่อยใช่ไหมอะทำยังไงหลังๆมาเริ่มมีแผ่นดินไหว
1: จริง
0: นะคะคือเป็นการฝึกเป็นการซ้อมเพื่อที่รับเราคือมันไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์มันเกิดหรอกเนาะแต่ว่าเราในชีวิตจริงอะเหตุการณ์ฉุกเฉินมันเกิดขึ้นได้
1: มันจะเกิดขึ้นได้เสมอ
0: ใช่แล้วนะคะก็ฝึกซ้อมเอาไว้เพื่อที่จะรับมือได
1: ้ครับ
0: นะคะลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเคยแบบมีแบบไปฝึกอะไรอย่างงี้ป่ะ
1: ไม่เคยครับแต่ว่าก็มีเคยแบบเวลาไปทำข่าวอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็จะมีสอนในเบื้องต้นในการรับมือเหตุฉุกเฉิน อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถามว่าเออแต่ผมเคยเจอนะเคยเจอครั้งนึงตอนที่นั่ง AirPods Link จะไปสุวรรณภูมิก็มันเป็นช่วงเย็นครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็ไปกับเพื่อนผู้หญิงคนนึงแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าอยู่ดีคนที่ยืนอยู่ตรงข้ามเราครับเป็นผู้ชายคนนึงเขาก็จับอันนี้อยู่อ่ะจับห่วงอ่ะ
0: จับ
1: ยืนแล้วสักพักเหมือนเขาเริ่มลงไปแล้วเขาล้ม
0: ล่วงลงไปเลย
1: ต่อหน้าต่อตาของแค่เลยซึ่งตอนนั้นคนก็แตกตื่นว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยตอนนั้นสิ่งที่เรากลัวเนี่ยเรากลัวว่าเขาจะเป็นฟีลลิ่งของสโตรก
0: อ่
1: ะอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช
1: ่แล้วเสร็จปุ๊บมันเคราะห์ดีที่มันเกิดขึ้นตอนที่อยู่ตรงสถานีอยู่ตรงสถานีคราวนี้เนี่ยแคก็ทำอะไรไม่ถูกแคนทำอะไรไม่ถูกงั้นแคนก็บอกว่าพยายามปรับปลุกเขาว่าเขาโอเคไหมอะไรเงี้ยคนก็เริ่มมุงๆกันอย่างนั้นแหละแต่เขาก็เหมือนกับยังพอ
0: แบบลืมตาม
1: ีสติอยู
0: ่
1: แต่ว่าตอนนั้นก็โมโหว่าเพื่อนหายเพื่อนผู้หญิงเนี่ยเพื่อนสนิทเลย
0: ที่มาด้วยกัน
1: หายไปไหนวะอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วคือเพื่อนไปไหน
1: เพื่อนอะไรนะวิ่งไปกระโดดดึงฉุกเฉิน
0: อ
1: ะ
0: ของรถน่ะหรอ
1: ใช
0: ่
1: กดสัญญาณ
0: กดปุ่ม
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ถึงมาคือเพื่อนมีสติกว่าม
0: ีสติกว่า
1: เพื่อนแบบว่าแก้ปัญหาตรงจุดมาก
0: เออ
1: ใช่แล้วสักพักเจ้าหน้าที่เข้ามาสรุปยังเคราะห์ดีที่แค่เขาแบบเป็นล
0: ม
1: คือเหมือนกับเป็นลมเฉยๆไม่ได้เป็นอะไรหนักกว่านั้นเป็นผู้ชายสูงวัยอยู่ประมาณหนึ่งเพื่อนบอกว่าถ้าไม่มานี่มันจะกระโดดไปแบบประทุกระจก
0: แล้วมันก็คือบางทีเรา
1: ไม่ได้เตรียมพร้อมเราไม่รู้แล้วมันเกิดขึ้นในที่แคบๆบนโบกี้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะตอนแรกเกิดจาก CPR แล้วแต่เขายังมีสติ
0: เพราะว่าเ
1: พราะอันนี้เราก็เคยเรียนมาว่าถ้าเกิดยังมีสติเนี่ยแสดงว่ายังไม่ต้อง
0: เขายังรับรู้หรืออะไรได้อยู
1: ่ประมาณนั้น
0: นะคะถ้าเกิดว่าเขามีแบบที่ไหนจัดฝึกอบรมหรืออะไรยังไงก็ลองดูเนาะถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะได้ไปเข้าร่วมอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: นะคะรอบหน้าค่ะยังติดตามด้วยกันเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมาเนาะ
1: ครับ

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
2: ๆไหนๆพี่ต๊อกก็อยู่ตรงนี้พอดีมีคุณผู้ฟังถามเข้ามาแล้วแข็งก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน
3: ถามว่า
2: เผื่อคุณผู้ฟังจะสามารถช่วยกันตอบได้นะครับเขาบอกว่าอยู่เป็นโสดมา5ปีละพอวันนี้มีคนเข้ามาเนี่ยอาทิตย์แรกมันมีความสุขดีนะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะที่อยู่คนเดียวเนี่ยมันดีกว่านี้หรือเปล่านะ
3: เชื่อความรู้สึกแรกแหละ
2: ความรู้สึกแรกคือมันดี
3: มันเอ๊ะอยู่คนเดียวดี ดีกว่าไหมนะ
2: ควรจะทำยังไงกับความรู้สึกนี้ดีเพราะใจก็อยากมีใจก็อยากจะมีแฟนแต่ว่าพออยู่โสดมานานเนี่ยแล้วพอมีคนเพิ่งเข้ามาช่วงแรกก็รู้สึกแบบเอ้ยโอเคแต่พอผ่านไปสักพักแล้วเอ๊ะทำไมรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวมันแบบ
3: มันโอเคกว่า
2: อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังใครมีประสบการณ์เป็นยังไง
3: แชร์กันหน่อย
2: ในมุมพี่ต๊อกคิดว่าไง
3: ดูไปก่อนไหมล่ะ
2: หรือว่าเขาอาจจะอยู่โสดจนชินวะ
3: ก็เป็นไปได้เพราะตั้ง5ปีนะ
2: 5ปีไงมันก็ทำอะไรด้วยตัวเองได้หมดแล้วไง
3: ไม่บางทีเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยเราอยากอ่อนแอบ้างอ่ะแบบช
2: ่
3: วยมาทำให้หน่อยอะไรอย่างงี้ได้ป่าว
2: ลองดูลองดูแต่ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะที่คนเข้ามาน
3: ิมิตหมายที่ดีแชร์กันได้นะ
2: แชร์กันได
3: ้
2: นะฮะเปิดเพลงนี้เลยแล้วกันโอเคดีล

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ในคัฟเวอร์ไนท์ของเราแต่ละครั้งเนี่ยนะครับพอหลังจากจบคอนเสิร์ตไปเนี่ยเราก็จะมีเพลงอยู่ในลิสต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอไล่ดูเนี่ยก็คิดถึงเสียงร้องของศิลปินหลายๆคนที่ได้มาคัฟเวอร์ไนท์กับเรานะครับหนึ่งคนนั้นก็คือทอมอิสรานะครับเพลงนี้ไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจ

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: โหยฝนตั้งเขาอีกแล้วสงสัยเย็นนี้ได้เปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะกลับบ้านแน่เลย
0: ท่านเลี่ยงไม่ได้จริงๆกลับถึงบ้านแล้วต้องรีบล้างเท้าทันทีนะแนนเพราะน้ำที่ขังตามถนนเต็มไปด้วยแบคทีเรียยิ่งถ้าเรามีแผลถลอกหรือปล่อยให้เท้าแช่น้ำจนเปื่อยเชื้อโรคจะเข้าสู่ผิวหนังได้ง่ายขึ้นกลายเป็นโรคฉี่หนูหรือว่าน้ำกัดเท้าตามมาได้ง่ายมากจ้ะทางที่ดีพอล้างเท้าด้วยน้ำสบู่เสร็จแล้วเช็ดให้แห้งสนิทโดยเฉพาะซอกนิ้วเท้าแล้วใช้ครีมบำรุงเท้าเคลือบไว้สักนิดจะช่วยเป็นเกราะป้องกันของผิวหนังได้ดีมากจ้ะแนน
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
1: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอะโมจินเยลฉลากม่วงฝามันบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอะโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอะโมจินเยลอะโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยากิน

0: ำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด

0: ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: Smiley Request
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: Smiley Request นะครับโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับหนึ่งเพลงที่จะเอาให้ในช่วง Smiley ให้เรายิ้มๆกันนะฮะน่าจะเป็นหนึ่งในเพลงที่ความหมายดีชื่อเพลง Feeling ดีฟังแล้วดูมีความเขาเรียกว่าไงนะเป็นสิริมงคลโอเคเพลงนี้จัดให้ครับไม่ได้ฟังนานแล้ว Body Slam คนมีตังค์

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ทิ้งท้ายคาสเซ็ตคลับวันศุกร์นี้นะครับหนึ่งเพลงจากบัวชมพูนะฮะฉันคนเก่าพักผ่อนเต็มที่เสาร์อาทิตย์นะครับเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าบ๊ายบายนะครับ

0: ็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มีชีสอีกไหม
3: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โอ
4: ยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
8: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
9: ก๊อบก๊อบ
8: ก๊อบก๊อบมันฝรั่งแผ่นหนา

0: เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมธาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย Inspiration จากแม่ไก่มัมมี่ชิกกี
1: ้เราต้องเข้าใจครอบครัวของเราก่อนว่าบริบทบทบาทพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยมันใช้ชีวิตต่างกันอยู่ละอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครถ้าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ทำลายใจลูกเราทำสิ่งนี้แล้วมันเป็นรายได้มันอะไรก็ทำไปอย่ากดดันตัวเองบางทีมันก็มีจุดที่มันท้าทายแม่ไก่หลายๆจุดเราท่องกับตัวเองตลอดว่าฉันต้องทำได้เดี๋ยวก็ผ่านไปอันนี้คิดได้เดี๋ยวคิดออกคือต้องเชื่อในศักยภาพตัวเองต้องเชื่อว่าตัวเองผ่านพ้นไปได้เราก็ทำได้
2: ครับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่น
3: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
4: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
5: คิดถึงทริปพะยาถ้าเธอคิดถึงทริปพะยาทริปเลดี้ที่ดูแลคุณทุกเวลา
6: ทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้น1จากทิพยประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tipinsure.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: ศูนย
7: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: ลีกันลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
11: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
12: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
13: ๆ What makes a thinking school student unique?
14: We ask questions and think why.
15: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
16: That's how we learn to think for ourselves.
12: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

ลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกอย่าง

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เมื่อทุกทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
5: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
6: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
4: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
5: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วย
6: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
4: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบร์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
7: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
1: แก้ลม
0: บำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
0: อมแล้วชื่นใจ
2: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: บ่ายโมงแล้วนะคะดีเจที่น่ารักนะคะของคุณผู้ฟังทุกคนเขาก็มาถึงเรียบร้อยแล้วด้วย ทำไมอ่ะ ไม่น่ารักหร
4: ออ
3: ๋อเออโอเคก็จริงเหมือนที่เขาพูดแหละ
4: ว่า
3: ไม่น่ารัก
4: ใครพูด
3: ก็ถามเขาไงว่าไม่น่ารักเหรอเขาบอกอืม
4: เปล่าอืมนี่ไม่ได้เป็นประโยคตอบรับ
3: เป็นประโยคอะไร
4: ฮะ
3: เป็นคำพูดอะไร
4: เป็นคำพูดลอย
3: ๆอ๋ออืม
4: ไม่ตอบตกลงนะว่าใช่หรือไม่ใช่
3: อ่ะแล้วสรุปน่ารักอะ
4: อืม
3: ไปตีความเอาเพราะว่ามันไม่มีเวลาตีความแล้วติดตามนะชั่วโมงนี้ออสเตรเลียค่ะมีรายงานนะคะว่าเขาอนุมัติในเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสำหรับไรเดอร
4: ์
3: ส่งอาหารส่งสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยได้ค่าตอบแทนสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำของประเทศนะเฉลี่ย 31.30 ถึง 32 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อชั่วโมงแล้วก็ได้รับความคุ้มครองด้านประกันอุบัติเหตุจากการทำงานด้วยนะเห็นว่ามีผลตั้งแต่17สิงหาคมนี้ก็คาดว่าน่าจะส่งผลต่อแรงงานที่มีอยู่ประมาณ 250,000 คนทั่วประเทศคือมาตรฐานใหม่นี้นะคะก็บอกว่ากำหนดให้แรงงานอะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำสำหรับเวลาที่ทำงานโดยนับตั้งแต่แรงงานกดยอมรับงานจนกระทั่งส่งสินค้าเสร็จสิ้นไม่ใช่เพียงเวลาที่เดินทางไปส่งสินค้าเท่านั้นนะซึ่งแพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยจะต้องคำนวณรายได้ของแรงงานในแต่ละถ้าพบว่าแรงงานได้รับเงินต่ำกว่าระดับค่าตอบแทนขั้นต่ำที่กำหนดแพลตฟอร์มนั้นจะต้องจ่ายเงินส่วนต่างเพิ่มให้ครบตามเกณฑ
4: ์
3: ขณะเดียวกันแพลตฟอร์มส่งอาหารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดทำและรักษาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับแรงงานที่อยู่ในกลุ่มเพื่อคุ้มครองกรณีได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติงานถึงแม้ว่าคำสั่งจะไม่ได้กำหนดวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะแต่เขาบอกว่ากำหนดให้ต้องมีระดับความคุ้มครองที่เหมาะส
4: ม
3: คือเรื่องนี้สหภาพแรงงานขนส่งของออสเตรเลียซึ่งเป็นตัวแทนแรงงานรับจ้างอิสระเขาบอกว่าก็ถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญนะหลังจากที่เขาผลักดันเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์แรงงานส่งอาหารมานานหลายปีแล้วนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็จะช่วยสร้างมาตรฐานใหม่นะคะที่สามารถจะพัฒนาต่อไปได้ในอนาคตค่ะ
4: ดีนะ
3: นะก็เป็นเรื่องของแบบมาแต่ละที่อะเนาะมันก็มีแบบว่าค่าจ้างค่าคุ้มครองนู่นนี่นั่นในเขาเรียกอะไรเหมือนกับเป็นแบบข้อกำหนดกฎระเบียบในเรื่องของการทำงานอะในแต่ละอาชีพอะอย่างเนี้ยเขาก็เป็นแรงงานอิสระอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ต้องมีอะไรที่เข้ามาช่วยดูแลคุ้มครอง
4: ครับผม
3: ค่ะ
4: ดีคุ้มครองดีมาก
3: ตกลงน่ารักปะ
4: น่ารักสิ
3: อ๋อโอเคน่ารักได้คำตอบสบายใจละ
4: น่ารัก
3: ถ้าพูดอีกนิดจะไม่น่าหรอกว่าอยู่กับพี่ยูรอบหน้าต้นชั่วโมงเราเจอกันกับ Green Update ค่ะ
4: จ้ะ
2: Green News โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: เหมือนคุณผู้ฟังเขานัดกันมาเลยนะฮะเขาส่งเพลงนี้มากันหลายคนเลยก็ไม่รู้ว่าอยากฟังหรือยังไง Where are you เธออยู่ไหนเนี่ยใจตรงกันหลายคนเลยนะครับวันนี้วันศุกร์นะจ๊ะเพลงไหนเหมาะกับ Energy วันศุกร์นะครับส่งเข้ามาจ้ะ

นะจ๊ะข้อความนี้คุณสันสนีนะฮะคุณสันสนีขอเพลงนี้มาจะไปกับแฟนซี Green Wave 106.5 FM

0: จุ้งคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: Good news
3: รู้ฟังครับทุกครั้งเนี่ยที่เราโตขึ้นนะครับเคยสังเกตไหมครับว่าสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเนี่ยก็มากขึ้นตามไปด้วยเช่นกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะคิดแค่ว่าไปเที่ยวไหนดีเนาะจะกินอะไรนะครับทำทุกอย่างให้ตัวเองนั้นน่ะมีความสุขที่สุดนะครับแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยก็ความคิดก็เริ่มเปลี่ยนนะครับทุกครั้งที่เรากลับบ้านเนี่ยก็จะมีคุณพ่อนะครับมีคุณแม่หรือว่าคนที่บ้านเนี่ยเริ่มแก่ตัวลงเรื่อยๆนะฮะมันเลยทำให้ผมเนี่ยคิดมากกว่าเรื่องของตัวเองนะครับแล้วก็เริ่มวางแผนอนาคตเพื่อคนที่เรารักด้วยนะครับเพราะว่าการเตรียมพร้อมที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราเองเท่านั้นนะครับการมีประกันชีวิตเนี่ยมันสำคัญสุดๆเลยนะฮะกับ Samsung ประกันชีวิตครับประกันที่เขาคิดมาอย่างสมาร์ทนะครับเพื่อชีวิตคุณให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลาด้วยSmart Advanced Protection Analysis นะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยคุณเนี่ยวิเคราะห์ความเสี่ยงของคุณโดยเฉพาะเลยนะฮะพร้อมแมทช์ความคุ้มครองให้ตรงใจคุณที่สุดเลยครับ Smart ทุกโมเมนต์กับ Samsung ประกันชีวิตครับ

0: ัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการเรต
2: ต้องคาฟอร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูง

ือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร 02-740-7400

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหื่นไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เขียวมันเต็มเม็ด
1: จากไรทิปสวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
6: สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามา8เปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่อ่ะก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM โดย

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับข้อความนี้ขอเพลงเช็คมาเช็คจากพิกซี่นะครับคุณวรพรเขาบอกว่าเตรียมพร้อมรับเย็นวันศุกร์หน่อยค่ะเพลงนี้เอาจริงๆนะไม่ต้องถึงเย็นหรอกแค่ตอนเที่ยงเนี่ยโอ้โหรถติดสุดๆเลยนะฮะ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Classic. แล้วก็ข้อความนี้นะฮะคุณอนุสรขอเพลงตาอยู่ชื่อเพลงว่าตาอยู่นะจากอัศนีวสันต์มาผมส่วนตัวนะไม่เคยฟังเหมือนกันนะฮะก็ไปหามาให้ไม่มีนะจ๊ะผมก็เลยหยิบเพลงนี้มาฝากชื่อเพลงว่าลักไก่นะครับอัศนีวสันต์ครับ

พลงนี้ชื่อเพลงว่ารักไก่นะครับรักไก่ลอลิงนะฮะลอลิงเหมือนรักขโมยนะฮะรักไก่มีใครชอบรักไก่ไหมฮะอัศนีวสันต์นะครับมีคนแซวอีกบอกว่าเขาขออีกเพลงนึงมาไม่ใช่เหรอคะมันไม่มีไงครับคุณผู้ฟังตาอยู่อัศนีวสันต์เราไม่มีไงก็เลยจัดเพลงนี้ให้แทนนะครับอ่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อความบอกว่าอยากฟังเพลงนี้จังเลยค่ะวีวิวล็อกยูนะครับไม่ใช่ ร็อกกระทบไม้นะครับพี่เอกธเนศนะครับ

ุกค่ะเอ้ยGreen Wave 106.5

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับปิดท้ายด้วยเพลงใหม่จากพี่เจมส์เรืองศักดิ์หน่อยละกันนะฮะหลายคนโอ้โหพี่เจมส์ออกเพลงใหม่แล้วนะครับเพลงนี้เนี่ยชื่อเพลงว่าฝุ่นอวกาศนะครับความหมายเขาบอกว่าฝุ่นอวกาศเนี่ยอาจเป็นเพียงสิ่งเล็กๆที่แทบจะมองไม่เห็นแต่ฝุ่นในอวกาศเนี่ยยิ่งเล็กกว่าเพราะว่านอกจากจะไร้ตัวตนแล้วเนี่ยยังล่องลอยอยู่ท่ามกลางความเวิ้งว้างที่ไร้จุดหมายเปรียบเสมือนหัวใจของคนคนหนึ่งที่เคยมีความหมายกับใครบางคนนะครับก่อนจะเหลือเพียงเศษเสี้ยวของความทรงจำที่ลอยอยู่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่นะครับโอ้โหความหมายดีมากๆนะครับฝุ่นอวกาศจากพี่เจมส์เรืองศักดิ์ครับ

0: ะจ๊ะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวพี่ยูจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวนะชั่วโมงหน้าบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงนะครับจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปเที่ยวเที่ยวหลายๆที่เลย
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแป๊บๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
3: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
4: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
3: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12ในรูปแบบ Bio Identical ซึ่งเป็น Active Form ที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
4: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ

0: คุณ
1: ชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
8: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
9: Smart Light On
8: นำทาง
9: Smart Turn Left
8: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
9: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
8: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
10: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
11: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
12: พาช่างพังพาไปมู
13: ปังพิกัดมูเติมพลังดีๆให้ชีวิตเฮงและปังยิ่งกว่าเดิมสักการะเจ้าพ่อกวนอูขอพรเรื่องงานการค้าและความสำเร็จพร้อมสักการะพระที่วัดระฆังเสริมบารมีเมตตามหานิยมและสิริมงคลให้กับชีวิตในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time-UD Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
14: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
15: ไฟให้แสงให้พลังแต่ถ้าเติมเชื้อไฟมากไปสุดท้ายมันจะเผาตัวเราเองความคาดหวังก็เช่นกันกลับ Friday คาดหวังมากไปจนใจพังเมื่อความคาดหวังกำลังเผาใจลองแชร์ทุกความผิดหวังของคุณมาก่อนได้ที่ Facebook กลับ Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 และแอป A-Time ฟังฟิน
16: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
17: Green Update
18: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
19: อัปเดตกันหน่อยนะคะตอนนี้หลายๆจังหวัดเนาะทางภาคอีสานก็รับมือกับน้ำในแม่น้ำโขงนะคะที่จังหวัดมุกดาหารนะคะมีรายงานเมื่อประมาณสัก7โมงเช้าเมื่อเช้าสถานการณ์บอกว่าเริ่มทรงตัวนะคะระดับน้ำโขง 12.28 เมตร
20: ครับ
19: ซึ่งต่ำกว่าระดับวิกฤต22เซนนะคะก็คืออยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้แต่ว่าทางจังหวัดเนี่ยก็ยังคงต้องมีมาตรการเฝ้าระวังในระดับสูงอยู่นะคะก็เน้นมาตรการก็คือติดตามสถานการณ์ฝนแล้วก็ระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงค่ะก็คือเน้นเฝ้าระวังพื้นที่ทางเศรษฐกิจนะคะตลาดอินโดจีนมุกดาหารแล้วก็เตรียมพวกอุปกรณ์ต่างๆแหละเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรระบบแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้มีรายงานเขาบอกว่า จังหวัดมุกดาหารเนี่ยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้ว3อำเภอนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเป็นพวกนาข้าวสวนยางพาราสวนมะพร้าวไร่อ้อยบ่อตกปลาบ่อปลาอะไรประเภทนี้นะคะหรืออย่างที่อุบลกับอุบลก็คือฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำในแม่น้ำโขงก็คือมีแนวโน้มสูงขึ้นแหละและน้ำก็คือล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานีนี่ก็คือ3อำเภอนะมีอำเภอโขงเจียมอำเภอเขมราชแล้วก็อำเภอโพไซนะคะซึ่งทางผู้ว่าจังหวัดก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงนะคะ
0: ครับผม
19: ค่ะก็อย่างในกรุงเทพอย่างตอนนี้แถวแถวอโศกนะคุณผู้ฟังก็ครึ้มนะแต่คือมันยังไม่ตกอ่ะฟ้าครึ้
0: ม
19: เมฆก็คือเมฆก็เอาเรื่องอยู่นะ
0: เนาะเดาไม่ถูกเหมือนก
19: ัน เดาไม่ถูกเหมือนกัน
0: บางทีก็แบบว่ามาแบบว่ามาหยอกไก่เงี้ยแบบไม่ตก
19: เหร
0: ออืมเอาจริง
19: อ๋อ
0: บางทีก็แบบเอ้าหูหนักแบบสนั่นอะไรเงี้ยเออแล้วแต่เดาไม่ถูกจริง
19: คิดว่าวันนี้ตกป่ะ
0: วันนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่กรมอุตุ
19: เขาก็พูดถูกแหละ
0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี
19: ่
0: ไม่ผมไม่อยากไปคาดเดาอะไรในสิ่งที่แบบว่ามันไม่ชัวร์ไง
19: ไม่ชัวร์
0: เดี๋ยวคุณผู้ฟังว่าเอา
19: คุณผู้ฟังอย่าไปว่าเขาเลยให้เขาคาดเดาเถอะ
0: ไม่แต่ว่าอะไรที่มันแบบชัวร์ผมก็จะบอกไงอย่างวันนั้นน่ะผมเห็นแล้วว่าตกแน่นอนโซนรามินท
19: า
0: ผมก็จะบอกไปไง
19: แล้วตกมา
0: ตกสิใช่ไหมล่ะคุณผู้ฟังบอกว่ารู้ได้ไงผมรู้ได้ไงผมดูจากปริมาณก้อนเมฆดำๆที่มันวิ่งอ่ะมันวิ่งแบบประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยม
19: ัน
0: ก
19: ็โอ้โหละเอียด
0: เอาจริงๆพี่มันวิ่งอ่ะมันผมก็คำนวณเวลามันรถขับอ่ะแล้วขับรถจากแกรมมี่อ่ะไปรามินทาขับด้วย60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะใช้เวลากี่นาที
19: ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ
0: ก็ประมาณนั้นละ30นาที40นาทีประมาณเนี้ยเออซึ่งพอเนี่ยมันไม่มีไฟแดงสำหรับฟ้าฝนไงมันก็โฟก็วิ่งไปเรื่อยใช่มั้ยก็ประมาณครึ่งชั่วโมง
19: เค้าก็แม่นเหมือนกันเนาะฮัลโหลกมุตุเหรอคะพี่ตำแหน่งว่างไหมคะเพื่อรับจ็อบช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามด้วยกันต่อนะคะกับพี่ปอด้วยค่ะ
0: จ้ะ Green
18: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้
20: DJ playlist 55 minutes DJ PU
0: อ่ะรู้กันต่อชั่วโมงนี้นะครับคุณผู้ฟังบอกแล้วว่าชั่วโมงนี้จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวนะครับ

0: ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your requestโดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน106.5
1: Green Wave สมัยที่เราไปเที่ยวกันนะฮะมันจะเป็นการเที่ยวที่ไม่สมบูรณ์แบบเลยถ้าเกิดเราไม่ได้ร้องเพลงช้าเนี่ยครับใช่ไหมมันต้องมีเพลงช้าเวลาไปเที่ยวเนี่ยได้ตะโกนร้องเพลงกับเพื่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงเพลงช้านะครับจะเลือกเพลงที่คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะร้องได้แน่ๆนะครับใครร้องได้นะครับช่วยกันนะจ๊ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ช่วงนี้พี่รู้สึกว่าชาตามมือตามเท้าบ่อยๆไปอ่านมาเขาบอกว่าอาจจะกำลังขาดวิตามิน B12
1: เป็นไปได้สูงค่ะพี่อันเพราะวิตามิน B12 มีบทบาทสำคัญต่อระบบประสาทมากแถมร่างกายเรายังสร้างเองไม่ได้นะคะนอกจากเจ้าจุลินทรีย์จะสร้างให้ต้องกินไปจากโปรตีนอย่างเดียวเลยค่ะที่สำคัญต้องอาศัยระบบทางเดินอาหารที่ดูดซึมได้อย่างสมบูรณ์ร่วมด้วยถ้าระบบย่อยหรือลำไส้เราทำงานได้ไม่เต็มที่ร่างกายก็จะไม่สามารถรับวิตามิน B12 ได้ดีเลยค่ะแล้วนำไปสู่ภาวะขาดวิตามินมีอาการชาได้ค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0%กับเลคเตอร์ซอย0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้0%น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เร่งรีบ
8: ต้องมี
7: แค่สอนบัวหลวง
8: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: อกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร้อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Love you mama Love you papa
2: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
2: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love you mama I love you papa
2: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ดีบี
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ดีบี
5: 1 2 3 go
6: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
7: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
8: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
9: ้ใบสมองนะคะช่วงเวลาของ
10: ของ
9: กลิ่นนิวส
10: ์ครับผมสวัสดีพี่ต้องสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ
9: เขามาพร้อมกับความสดใสด้านนอก
10: เมื่อวานฝนไม่ตกไม่รู้วันนี้จะซ้ำรอยกับเมื่อวานหรือเปล่านะครับ
9: อย่าไปพูดอย่าไปทักอย่าไปอะไรเฉยๆไป
10: โอเค
9: เมฆหมอกได้เคลื่อนตัวออกไปละ
10: โอเค
9: ออกไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่แถวโศกน่าจะมีแดดแล้วนะมั้งนะ
10: ครับผม
9: เออนะคะอ่ะจากการชั่วโมงนี้ติดตามกันนะคะปีนี้การเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนที่ต่างประเทศของคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคือแบบแพลนยังดั้นดีอยู่เลยค่ะหรือว่าแบบพักก่อนค
10: ่
9: ะมันมีบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลนะไชน่าเทรดดิ้งเดสเขาปรับลดคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางออกนอกประเทศในปีนี้นะคะเหลือประมาณ179ล้านครั้งและคาดว่าจะใช้จ่ายในประเทศปลายทางประมาณสัก 258,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะคือเราอาจจะแบบฟังผ่านๆฟังเพลินๆก็อู้เออก็เยอะอยู่นะคือมันก็ดูเป็นระดับสูงแหละสูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิดนะคะแต่เขาบอกว่าตัวเลขเนี้ย
10: ลดลง
9: ใช่ลดลงเกือบ 3% จากประมาณการช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะคือเขาบอกว่าชาวจีนน่ะเขายังคงต้องการเดินทางท่องเที่ยวแต่เขามีแนวโน้มที่จะเลือกมากขึ้นแล้วก็พิจารณาความคุ้มค่าของแต่ทริปว่าอุ๊ยฉันไปทริปนี้ฉันจะคุ้มหรือเปล่าเออนะคะก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าผู้บริโภคจีนยังมีกำลังใช้จ่ายสำหรับเรื่องการท่องเที่ยวอยู
10: ่
9: เพียงแต่ว่าเออก็อาจจะระมัดระวังเออในการที่จะตัดสินใจเดินทางมากขึ้นก็อาจจะคิดเยอะมากกว่าเดิมเออนะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะคือบอกว่าการท่องเที่ยวต่างประเทศของชาวจีนอะชะลอตัวลงจากปัญหาเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากภาคอสังหาที่ซบเซาก็ทำให้ผู้บริโภคก็ดูแล้วว่าเอ้ยอันไหนที่มันไม่จำเป็นก็ลดการใช้จ่ายลงนะคะอันนี้เอ้ยจำเป็นอยู่ก็ใช้จ่ายต
10: ่
9: อขณะเดียวกันนะคะความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ส่งผลกระทบแหละต่อการเดินทางระยะไกลก็อาจจะไปเที่ยวเนาะแต่ว่าอาจจะไปแบบใกล้ๆใกล้บ้านเข้ามาหน่อย
10: ไม่ได้ไกลเหมือนเดิม
9: นะคะในระยะเวลาในการที่จะท่องเที่ยวอยู่ที่ประเทศปลายทางก็อาจจะแบบ
10: สั้นลง
9: อาจจะแบบอุ้ยมาแบบจากที่มาแบบอาทิตย์สองอาทิตย์ก็อาจจะ5วันก็พอมั้งเธอ ไปใกล้ๆเอาละกันอะไรเงี้ยไกลๆก็ชะลอไปก่อนเดี๋ยวรอดูว่าสถานการณ์อะไรมันรอบด้านมันดีขึ้นก็อาจจะ
10: ค่อยว่ากันใหม่
9: ว่ากันใหม่วางแผนกันใหม
10: ่ครับ
9: นะคะหรือถ้าเกิดว่าดูแล้วแบบอุ้ยเศรษฐกิจเรายังสบายสบายก็เดินทางได
10: ้ก็เป็น
9: อันนั้นก็แฮปปี้ด้วย
10: ครับผ
9: ม
10: เป็นอีกหนึ่งประเทศใหญ่ที่แบบว่ามาไปเที่ยวประเทศไหนทีก็จะชวนพักพวกไปกันเยอะแยะมาก
9: แต่ว่าช่วงหลังๆอ่ะถ้าเกิดว่าชาวจีนเขาไปเที่ยวใช่ป่ะเขาก็จะเหมือนกับไปท่องเที่ยวด้วยไปเที่ยวด้วยตัวเองมากขึ้นจากอาจจะมีแบบ ไปเป็นแบบคณะทัวร์เป็นกรุ๊ปเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเดินทางด้วยตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีข้อมูลให้เราได้แบบหาข้อมูลเยอะแยะ
10: ไม่ยากเท่าไหร่
9: ไม่ยากแล้ว
10: ไม่ยากเหมือนแต่ก่อนนะครับ
9: นะคะข้อมูลแน่นแหละจริง
10: ก็นักท่องเที่ยวที่ดีเราก็ต้อนรับ
9: ด้วย
10: อย่างดีเลยนะครับ
9: ค่ะหวังว่าอยู่กับพี่ปอคุณผู้ฟังรอบหน้านะต้นชั่วโมงยังติดตามด้วยกันค่ะ
10: ครับผม
8: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and

สียงร้องของพี่แอมสรักนะครับผมครึ่งหนึ่งของชีวิตซิงเกิลความหมายดีๆจากพี่แอมนะครับผมมีหลากหลายเพลงเริ่มต้นไปด้วยสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยครับผมบ่าย 3:19 นาทีนะครับแล้วก็สวัสดีข้อความทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินด้วยโอ้โหมาถึงปุ๊บก็ส่งมาต้อนรับกันเต็มไปหมดเลยขอบคุณมากๆนะครับคุณนุ่นบอกว่าจังหวัดนนท์ครึ้มมาแล้วค่ะวันนี้ลุ้นไปพร้อมๆกันว่าเราจะเจอฝนกันหรือเปล่าสำหรับช่วงเย็นวันนี้เพลงไหนที่อยากจะฟังนะครับผมบอกผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินได้เลยอยู่กับป้อจนถึง1 ทุ่มสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่2ของสัป

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: คุณผู้ฟังครับผมเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับ4เพลง4ศิลปินครับที่ผนึกศิลปินต่างเจเนเรชั่นมารวบรวมทำโปรเจกต์นี้กับวงมีนนั่นเองนะครับเพลงที่2ครับผมที่ส่งมาให้เราได้ยินกันกับซิงเกิลที่ร่วมทำกับพี่หนึ่ง ETC ชื่อเพลงว่าเธอจะเผลอคิดถึงกันไหม

ากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลายละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
2: พี่โอหนูชอบพี
1: ่ยูชอบไอเหรอ
2: ชอบมากพี่โอ
1: ยูชอบไอจริงๆนะ
3: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
1: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
4: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62
3: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ด Life Mate
1: เลือก Life Mate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Mate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
3: กปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ยุนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: มีนี่วิตาวอนมีนี่วิตาวอน
2: อาหารแนวมีนี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมื้อ
1: มีนี่วิตาวอน
3: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมื้อ

สิ่งที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังนะครับอยากให้เธออยู่ตรงนี้จากพี่โบสุนิตาดูจากข้อความผ่านแอปพลิเคชันไอทามฟังฟินคุณผู้ฟังครับมีหลากหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีฝนตกเหมือนกันนะฮะมีรามอินทราก็มีฝนตกนะครับผมมีร่มเกล้าตกหนักมากครับผมแล้วก็โอ้มีอีกหลายๆที่เลยทีเดียวนะครับผมใครที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ก็ระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยสำหรับวันนี้นะฮะ

0: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคตประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMBเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: มีชีสอีกไหม
4: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: ายมิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: คนรักการเดินทางห้ามพลาดไทย Marketplace 2026งานที่รวมทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวพบข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยบูธตัวแทนจำหน่ายบัตรด้วยสารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus และสินค้าจากไทย Sky Shop ครบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งโปรโมชั่นแพ็กเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษอีกมากมาย 14-16 สิงหาคมนี้ Event Hall ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมจุดหมายของทุกการเดินทางเริ่มต้นได้ที่นี่ไทย Marketplace 2026การบินไทยรักคุณเท่าฟ

เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมธาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรัก

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

กเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: อีก5นาทีจะ4โมงเย็นครับผู้ฟังครับชั่วโมงแรกนี่กำลังจะจบไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับชั่วโมงหน้าเป็นชั่วโมงของ DJ Playlist นะครับคุณผู้ฟังครับเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังอยากฟังในวันศุกร์วันนี้นะครับเพลงไหนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าฟังแล้วแบบอัลตร้าสมูทจริงๆนะครับบอกกันได้แอปพลิเคชัน A Time ฟังฟิน

0: มกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: แค่เปิดก็ว้าวว้าวใช่
6: Riga Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: โลแลนด์เนเจอร์โค้ชแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสั่งเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ช
8: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวว้าวใช
6: ่ Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรจะต้องประกอบทำประกันภัย
5: ไฟให้แสงให้พลังแต่ถ้าเติมเชื้อไฟมากไปสุดท้ายมันจะเผาตัวเราเองความคาดหวังก็เช่นกันกลับ Friday คาดหวังมากไปจนใจพังเมื่อความคาดหวังกำลังเผาใจลองแชร์ทุกความผิดหวังของคุณมาก่อนได้ที่ Facebook กลับ Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 และแอป A-Time ฟังฟิน
6: โดย
7: พูดถึงเรื่องของการเดินทางนะคะนี่เลย New Route New Airline นี่คือมาตรการส่งเสริมเส้นทางบินภายในประเทศและระหว่างประเทศโดยกระทรวงคมนาคมและกรมท่าอากาศยาน
8: ครับ
7: New Route เขาบอกว่าเป็นเส้นทางบินใหม่นะคะลดค่าบริการขึ้นลงและค่าบริการที่เก็บอากาศยาน 50% เป็นเวลา1ปีสำหรับเส้นทางที่ไม่เคยให้บริการมาก่อนหรือเคยให้บริการแต่ว่าจะหยุดบินมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปี
8: ครับ
7: อันนั้น New Route นะคะ New Airline สายการบินใหม่ค่ะลดค่าบริการ 50% เป็นเวลา6เดือนสำหรับสายการบินที่ไม่เคยให้บริการณท่าอากาศยานนั้นหรือเคยให้บริการแต่หยุดบินมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนะคะก็ครอบคลุมทั้งเที่ยวบินในประเทศและก็ระหว่างประเทศนะคะที่สนามบินในสังกัดกรมท่าอากาศยานนะคะคือเขาบอกว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกการเดินทางทางอากาศให้ประชาชนแล้วก็เป็นการขยายการเชื่อมโยงเมืองหลักกับภูมิภาคนะคะมาตรการนี้มีผลมาตั้งแต่วันนี้อะไร14อุ้ยตั้งแต่10สิงหาคมละจนถึง9สิงหาคมปีหน้า
8: โอเคครับผม
7: ค่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังวันนี้มีข่าวดีมาบอกกันนะคะสำหรับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้นะคะใครที่รู้ตัวว่าเป็นเหล่าวาวาของตีป๋อบอกเลยว่าคงไม่พลาดกันใช่ไหมล่ะกับด้วงโกราวคอนเสิร์ตที่ Impact Arena เมืองทองธานีอย่างแน่นอนนะคะและที่สำคัญค่ะซอสภูเขาทองได้ร่วมเป็นสปอนเซอร์ของงานนี้ด้วยนะ
8: โอ
7: ้
8: โห
7: นะคะเพราะฉะนั้นก็ได้ออกบูธจัดเต็มทั้งทีเนาะพี่ภูเขาทองเขาอู๋ใจดี
8: ครับ
7: แจกที่นั่งในงานMeet and Greet คู่หูแสนอร่อย X ตีป๋อไปเลยแบบ Fast Track นะคะจำนวน2รางวัลวันละ1ที่นั่งพิเศษพร้อมได้สิทธิ์ในการถ่ายรูป2ต่อ1กับตีป๋ออย่างใกล้ชิดแบบโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นด้วยนะคะคือการร่วมกิจกรรมง่ายนิดเดียวเองอ่ะ
8: ครับ
7: เพียงคุณสั่งซื้อชุดคู่หูแสนอร่อย399บาทที่บูธภูเขาทองคุณก็ได้รับ1สิทธิ์ลุ้นที่นั่งนี้แล้ว
8: โอ้โห
7: ไม่ยากเห็นมั้ยบอกแล้วแล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยนะคะว่าอุ๊ยพี่จะต้องหิ้วเข้าฮอคอนเสิร์ตเหรอสั่งซื้อภายในงานคอนเสิร์ตใช่มั้ยทางภูเขาทองเนี่ยเขาจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านทุกออเดอร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณยิ่งซื้อมากคุณก็ยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะแล้วก็นอกจากรางวัลใหญ่ที่เป็นที่นั่งในงาน Meet and Greet แล้วยังมีรางวัลปลอบใจอีกเพียบเลยพัดลมมือภูเขาทองมูลค่า989บาท1ตัวต่อวันกระเป๋าภูเขาทองมูลค่า590บาท2ใบต่อวันหมวกภูเขาทองมูลค่า290บาท3ใบต่อวันยังไม่หมดนะ
8: โอ้โหเยอะแยะมากมาย
7: มีเสื้อภูเขาทองมูลค่า390บาท3ตัวต่อวันแล้วก็รางวัลแจกจุกๆอีกเพียบเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเสาร์อาทิตย์นี้ใครยังไม่มีแพลนไปไหนรีบตรงไปที่งานด้วงโกราวคอนเสิร์ตที่ Impact Arena เมืองทองธานี
8: ครับ
7: ได้เลยขอให้ทุกคนโชคดีซอสภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวค่ะ
8: ขอบคุณมากๆจริงๆนะคร
7: ับ ขอโชคดีนะคะแล้วก็สุขสันต์กับคอนเสิร์ตด้วยค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันต้นชั่วโมงค่ะ

ของวันธนกฤตนะครับยิ่งใกล้ยิ่งไม่รู้จักก่อนหน้านี้มีรู้ไหมทำไมจากมาริวันเจมินาด้วยนะครับผม2เพลงเริ่มต้นชั่วโมงกับชั่วโมงของ DJ Playlist ครับคุณผู้ฟังครับชั่วโมงนี้หลากหลายเพลงที่ถูกฝากเข้ามาผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมมี1งานเพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงด้วยกับ Rooftop นะครับชื่อเพลงน่ารักมากอยากรู้จักไม่รู้จบอากาศที่อโศกมีคุณผู้ฟังถามมานะครับเมื่อกี้มีฝนตกลงมาอยู่1 สู้แล้วก็ตอนนี้แดดออกเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ฟังครับ

66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

งแรกๆที่ทำให้เรารู้จักเสียงร้องของอิงวรันธรนะครับนี่คือซิงเกิลที่มีชื่อว่าเหงาเหงา4:33 PMนะครับอากาศข้างนอกนะครับที่อโศกตอนนี้ดูเหมือนจะสบายๆนะครับเป็นเย็นวันศุกร์ที่มีแดดบางๆแล้วก็มีเมฆบ้างนะครับผมไม่รู้ว่าบริเวณอื่นของกรุงเทพมหานครเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเย็นวันนี้นะครับรายชื่อเพลงนี้ถูกขอเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเดินทางกันไปเรื่อยๆสำหรับชั่วโมงนี้

โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

จากละอองฟองนี่คืออันตรายไม่ถึงชีวิตนะครับผมมีแอมโอเคนอตโอเคจากบอยป๊อตเสียงร้องของบิลกินขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่คือรายชื่อเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกมาทั้งหมดเลยนะครับผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินของเราในชั่วโมงที่2วันนี้นะครับเป็นชั่วโมงของ DJ Playlist ด้วยนะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ไว้นะครับงานจากวง Good Mood เอาเพลง Miss Call มาทำใหม่นะครับและเดี๋ยวลุยต่อกันชั่วโมงหน้าตอน5โมง

0: ดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: 1 2 3 go
5: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
7: inspiration จากแม่ไก่มัมมี่ชิกกี
8: ้เราต้องเข้าใจครอบครัวของเราก่อนว่าบริบทบทบาทพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยมันใช้ชีวิตต่างกันอยู่ละอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครถ้าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ทำลายใจลูกเราทำสิ่งเนี้ยแล้วมันเป็นรายได้มันอะไรก็ทำไปอย่ากดดันตัวเองบางทีมันก็มีจุดที่มันท้าทายแม่ไก่หลายๆจุดเราท่องกับตัวเองตลอดว่าฉันต้องทำได้เดี๋ยวก็ผ่านไปอันนี้คิดได้เดี๋ยวคิดออกคือต้องเชื่อในศักยภาพตัวเองต้องเชื่อว่าตัวเองผ่านพ้นไปได้เราก็ทำได
9: ้Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
10: พี่ปอมีจะทำสร้างสรรค์เพลงหรืออะไรยังไงโดยใช้เจน AI ป่ะคะ
11: ยังไม่มีเลยอะไรแบบนั้นเราอยู่กับยุคของแบบเล่นกีตาร์ตีกองอะไรเงี้ยไม่ค่อย
10: ยุคอนาล็อกเลย
11: พูดแบบนั้นก็ได้ครับขออภัยด้วย
10: โอ้เนาะมันภาพมันมาเลยอะก็ใครที่คิดจะทำเพลงโดยใช้แบบ Gen AI Generative AI อะไรทั้งหลายก็ศึกษากฎหมายเอาไว้หน่อยก็ดีเนาะเผื่อว่าแบบเผลอไปแบบอุ้ยตายละเมื่อลิขสิทธิ์ขึ้นมาเธอเรื่องมันยาวคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ให้ข้อมูลนะคะเรื่องของการเอาเพลงต้นฉบับที่ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายมาใช้กับ AI นะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนเสียงศิลปินรีมิกซ์เพลงหรือสร้างเพลงใหม่โดยยังคงองค์ประกอบสำคัญของผลงานเดิมอย่างเช่นคำร้องทำนองดนตรีจนสามารถรับรู้ได้ถึงความเชื่อมโยงกับผลงานต้นฉบับ อาจจะเกี่ยวข้องกับการทำซ้ำหรือว่าการดัดแปลงงานที่มีลิขสิทธิ์เนื่องจากว่าระบบ AI อาจจะต้องมีการทำสำเนาหรือว่าประมวลผลไฟล์เพลงในระหว่างกระบวนการทำงานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณทำโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่เข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดเช่นการทำซ้ำหรือดัดแปลงเพื่อการวิจัยหรือศึกษาที่ไม่ใช่การแสวงหากำไรอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะคือการพิจารณามันจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วก็ลักษณะของผลงานเป็นรายกรณีซึ่งจริงแล้วว่ามันมีรายละเอียดพอสมควรกันนะเอาเป็นว่าผู้ที่สร้างสรรค์แล้วก็ ็ผู้ที่ใช้งาน AI นะคะเขาบอกว่าควรจะตรวจสอบสถานะลิขสิทธิ์และสิทธิเกี่ยวข้องก่อนเอาผลงานของผู้อื่นมาใช
11: ้
10: ถ้าการใช้งานเกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ์ที่กฎหมายสงวนไว้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ที่ใช้งานก็ควรได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรชำระค่าตอบแทนหรือค่าลิขสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
11: เพราะว่าเหมือนเอาเพลงเขาไปสร้างรายได
10: ้เว้นแต่การใช้งานนั้นเนี่ยจะเข้าเงื่อนไขข้อยกเว้นตามกฎหมายซึ่งผู้ที่ใช้งานก็ควรจะตรวจสอบขอบเขตและเงื่อนไขของการอนุญาตให้ชัดเจนด้วยนะคะคือการได้รับอนุญาตให้ใช้ผลงานในลักษณะหนึ่งไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถเอาไปใช้ในลักษณะอื่นได้โดยอัตโนมัตินะเนื่องจากว่าผลงานเพลง1เพลงอ่ะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของหลายฝ่ายอย่างเช่นเพลงนึงอ่ะมันไม่ได้แปลว่าคนที่เขียนเนื้อร้องจะทำทำนองจะเรียบเรียงดนตรีในคนคนเดียวซึ่งใน1เพลงนั้นอาจจะมีคนเขียนทำนอง
11: คนนึง
10: เขียนเนื้อร้องคนนึง
11: เรียบเรียงดนตรีคนนึง
10: ใช่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ควรศึกษาข้อกฎหมายให้ดีเหมือนเวลาเราแบบเหมือนเมื่อก่อนอะเวลาแบบมีเพลงเนื้อเพลงอย่างงี้ใช่ไหม
11: ครับ
10: แล้วเราลองดูในหน้าปกเพลงอะเทปคาสเซ็ตอะพวกเธอ
11: คุ้นเคยอยู่แล้ว
10: ง่ายๆละเทปคาสเซ็ตเธอลองเข้าไปดูสิแบบเราชอบดูเหมือนกันนะเวลา
11: เ
10: ฮ้ยคนนี้แต่งเนื้อร้องคนนี้แต่งทำนองคนนี้เรียบเรียงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยช
11: ื่
10: อแล้วชื่อแต่ละคนก็คือคุ้นหูกันตั้งนานนะคะก็เอาเป็นว่าศึกษาข้อกฎหมายให้ดีก็แล้วกันนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็ข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการใช้ AI ร่วมกับผลงานที่มีลิขสิทธิ์หรือกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องหรือว่าต้องการขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาคือถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนาะก็ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาโทร1368นะคะก็จริงไม่มีใครอยากขึ้นโรงพยาบาลเนาะมันเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยหลายสิ่งหลายอย่างมีแต่สิ่งเสียเงินเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ศึกษาให้ดีละกัน
11: เดี๋ยวนี้เราได้ยินกันเยอะเพลงที่แบบถูกคัฟเวอร์มาจากออริจินอลเวอร์ชันแล้วมาให้ AI สร้างสรรค์ต่ออะไรแบบนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอเวลาเขาเผยแพร่ออกมาแล้วมันผิดข้อไหนอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเนาะ
10: ใช่ใช
11: ่ก็ต้องไปศึกษารายละเอียดซึ่งอย่างที่พี่ต๊อกบอกรายละเอียดค่อนข้างที่จะยุบยับซับซ้อนมาก
10: ใช่ใช่นะคะเอาไปดูดีๆละกัน
11: ครับผม
10: นะคะเดี๋ยวกับพี่ปอกันต่อรอบหน้ามีกรีนอัปเดตค่ะ
12: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

เงินจากโฟลตนะครับผมอยู่ด้วยกันนะกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นของตัวเองด้วยนะครับ3รอบเลยนะครับผู้ฟังที่เป็นแฟนๆนี่น่าจะเรียกว่าทราบข่าวแล้วก็จองบัตรคอนเสิร์ตกันได้ด้วยก่อนหน้านี้มีฟรีแฮนด์ครับเมื่อถูกค้นพบแล้วก็ไม่มีอีกแล้วจากพี่โบสุนิตาลีติกุลนั่นเองนะครับ 5:15 น.ชั่วโมงที่3กับผมปอครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆนะครับหลากหลายข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันคุณชมพูนุชนะครับผมขอบคุณมากสำหรับเลขในงวดนี้เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าเป็นเลขที่ส่งมาบอกให้ลองซื้อเนี่ยมันจะถูกหรือเปล่านะฮะ

0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: คอนเฟอร์เนซ์ไลฟ์ของเรานะครับรออีกหนึ่งครั้งนะคือครั้งสุดท้ายของปีนี้สำหรับคอนเฟอร์เนซ์ไลฟ์ที่รอดูว่าจะเป็นใครนะครับสำหรับศิลปินและก็ตอนชื่อว่าอะไรจะสนุกสนานกันแค่ไหนขอให้คุณผู้ฟังที่อยากจะได้บัตรไปชมสักครั้งหนึ่งโชคดีแล้วกันนะฮะงานจากน้องแอลลี่ครับเอาเพลงของพี่ไอซ์สรัญญูมาคอเวอร์เพลงคนมันรัก

0: ิงเกิลสนุกๆจากไดโนฟินนะครับผมต้อนรับวันศุกร์วันนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีกิจกรรมที่เตรียมพร้อมรอคอยสำหรับค่ำคืนนี้ไว้แล้วแต่ว่าใครถ้ายังไม่มีกิจกรรมอะไรนะครับผมลองดูเรื่องนี้ก็ได้คุณผู้ฟังครับแชร์ออนไลน์วายกรีดครับเป็นรายการแชร์รูปแบบใหม่ครับที่จะมาในรูปแบบของออนไลน์ทาง TikTok ของ A-Time นะครับนำโดยพี่มดดำครับครั้งนี้ก็ยังคงคอนเซปต์ความแซ่บจัดเต็มทุกเรื่องเล่านะครับผมเมาส์ข่าวให้คนแชร์ตามกระแสออนไลน์คืนนี้จะเป็นการไลฟ์ครั้งแรกนะครับของรายการทาง TikTok A-Time ของเราด้วยนะครับเวลา 20:30 จะพบกับ DJ พี่ดาด้านะครับแล้วก็ดร.นัทด้วยนะครับมาดูกันครับว่าคืนนี้เขาจะเล่าเรื่องอะไรปักตะกร้าขายอะไรเตรียมข้อจอกดใจเอาไว้ได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งทาง TikTok ของ A-Time นะครับช่องทางเดียวเท่านั้นแล้วก็พิเศษในไลฟ์เนี่ยจะมีคูปอง TikTok นะครับส่วนลดสินค้า 15% ให้ด้วยสำหรับ 20:30 ของคืนนี้ Smiley
1: Requestโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ขอบคุณมากๆเลยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: คุณผู้ฟังครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยคืนทุกเดือนนะครับโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มแบบไม่เสียภาษีด้วยนะครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้จนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมกกาแรด
3: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
4: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
3: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
4: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
3: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
4: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
5: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
6: คนรักการเดินทางห้ามพลาดไทย Marketplace 2026งานที่รวมทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวพบข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยบูธตัวแทนจำหน่ายบัตรด้วยสารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus และสินค้าจากไทย Sky Shop ครบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งโปรโมชั่นแพ็คเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษอีกมากมาย 14-16 สิงหาคมนี้ Event Hall ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมจุดหมายของทุกการเดินทางต้นได้ที่นี่ไทย Marketplace 2026การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ต้องคาโฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูง

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
4: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
5: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: ผู้ฟังครับผมอีก10นาทีจะ 18:00 นเดี๋ยวเราเคารพธงชาติพร้อมๆกันพร้อมกับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วชั่วโมงหน้าลุยกันต่อดูจากข้อความผ่านทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินของเรานะครับหลากหลายข้อความนี่ก็เริ่มออกเดินทางจากที่ทำงานกันแล้วหลายข้อความมีส่งมาบอกว่ารถติดด้วยนะครับแต่บางข้อความก็บอกว่าวันนี้ชิลๆค่ะไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่คุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างเจอกับสถานการณ์อะไรอยู่รถติดหรือเปล่าหรือว่าอย่างนี้จะมีแพลนไปทำอะไรบ้างนะครับผมเล่าให้ฟังกันได้ผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินและชั่วโมงหน้ามีกิจกรรมมอบสิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทด้วยกับ Drive You Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับชั่วโมงนี้ส่งท้ายกันด้วยงานจากพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตกับเพลงนี้บอลลูน

0: ระวังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: ดี
7: คุณมีกลิ่นหืนไหม
6: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
5: เขียวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิป
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่ประกันติดโล
10: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
11: พี่โอหนูชอบพี
10: ่ยูชอบไอเหรอ
11: ชอบมากพี่โอ
10: ยูชอบไอจริงๆนะ
12: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
10: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
13: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
9: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: เวลา18 นาฬิกา

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของกรีนอัปเดตนะคะกับตินสุทินาทองชื่นรัฐบาลเวเนซุเอลาค่ะกำลังผลักดันการนำทองคำสำรองของประเทศซึ่งเก็บอยู่ในธนาคารกลางของอังกฤษมูลค่าประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกลับคืนประเทศนะคะเพื่อที่จะเอามาใช้ในการฟื้นฟูความเสียหายจากแผ่นดินไหวโดยรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยระบบสาธารณสุขแล้วก็ระบบไฟฟ้ารวมถึงการเก็บกู้ซากปรักหักพังในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากแผ่นดินไหวทั้ง2ครั้งเนี่ยก็รวมถึงเมืองชายฝั่งลาโกเอราครอบครัวจำนวนมากยังคงอาศัยอยู่ในเต็นท์นอกบ้านที่เสียหายความเสี่ยงจากการขาดแคลนไฟฟ้าแล้วก็น้ำรวมถึงภัยแล้งที่ยาวนานนะคะกำลังเพิ่มแรงกดดันใหม่ให้กับกระบวนการฟื้นฟูค่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังบางครั้งสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคนเราไม่ใช่แค่การตัดสินใจของตัวเองนะคะแต่คือความคาดหวังและสังคมรอบตัวที่ค่อยๆผลักให้เราเนี่ยเดินไปอีกทางนี่คือ2ซีรีส์ที่สามารถดูย้อนหลังได้ทางแอป 1D ที่กำลังพูดถึงเรื่องนี้ได้อย่างเข้มข้นเลยค่ะวิมานอากาศ Sky Castle Thailand พาเราไปสำรวจโลกของครอบครัวนะคะที่เชื่อว่าความสำเร็จของลูกคือศักดิ์ศรีของทั้งบ้านจนความรักเนี่ยค่อยๆกลายเป็นความกดดันค่ะขณะที่แดงใบเล่นะคะจะพาย้อนกลับไปค้นหาชีวิตของชายผู้เป็นตำนานเบื้องหลังชื่อที่หลายคนจดจำนะคะกลับเต็มไปด้วยเรื่องราวของครอบครัวมิตรภาพความรักและการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลถึงแม้ว่าทั้งสองเรื่องจะเล่าคนละยุคคนละเรื่องราวแต่ต่างก็ชวนให้เราตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าชีวิตที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเกิดจากสิ่งที่เราเลือกเองหรือว่าถูกหล่อหลอมจากผู้คนและก็สังคมรอบตัวคุณผู้ฟังสามารถที่จะดูย้อนหลังวิมานอากาศ Sky Castle Thailand แล้วก็แดงใบเล่ได้แล้ววันนี้เฉพาะบนแอป 1D ที่เดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาต้นชั่วโมงเจอกันค่ะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

จีกับสิรินี่คือรอนะครับก่อนหน้านี้มีเก็บไว้ในใจไม่พอมายาราบ3 man down ทนได้ทุกทีนะครับที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังตั้มสมประสงค์แล้วก็พรุ่งนี้ไม่สายจากทาทายังนั่นเองครับชั่วโมงสุดท้ายกับผมปอครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Drive You Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยสิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทแล้วก็1เพลงรอมอบให้ท้ายชั่วโมงนี้นะครับส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินของเราได้เลยนะครับส่งชื่อจริงนามสกุลจริงครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับพร้อมกับ1เพลงที่อยากจะได้ยินแบบรวดเร็วด้วยนะฮะ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: Drive you home
0: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ่าอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: ในวันที่ AIบอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why.
8: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
9: That's how we learn to think for ourselves.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
10: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟิน

0: ัตว์ยุงชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ีวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: ไฟให้แสงให้พลังแต่ถ้าเติมเชื้อไฟมากไปสุดท้ายมันจะเผาตัวเราเองความคาดหวังก็เช่นกันCloud Friday คาดหวังมากไปจนใจพังเมื่อความคาดหวังกำลังเผาใจลองแชร์ทุกความผิดหวังของคุณมาก่อนได้ที่ Facebook Cloud Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 165และแอป A-Time ฟังฟิน
3: Drive you home
4: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

พลงที่คุณถามถึงนะครับผมนี่คือ Soul After Six ก้อนหินละเมอ 6:39 แล้วคุณผู้ฟังครับผมเพลงเพราะๆเปิดให้คุณผู้ฟังอย่างต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็ข้อความหลากหลายข้อความอยากจะร่วมสนุกกับกิจกรรม Drive You Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาลุ้นกันว่าวันนี้คุณจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับสิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทกับช่วง Drive You Home หรือเปล่านะครับผมทิ้งท้ายสำหรับเบรกนี้ด้วยงานจาก X Tikti กับเพลงนี้เธอมากับฝน

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาว้าวกอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
3: Love you mama Love you papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอพรอสแทน
4: ลองร้องอีกรอบนึง
3: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan
4: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
5: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้
8: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
10: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
11: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
12: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
10: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
13: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
14: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
15: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
16: Drive you home
15: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
17: Drive you home นะครับส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทแล้วก็1เพลงให้คุณอย่างรวดเร็วขอบคุณด้วยนะครับผู้สนับสนุนใจดีชาร์จ EV Station Plus ง่ายสุดและทิป Lady ลดเบี้ยสูงสุด 15% ที่ทิป Insure นั่นเองสวัสดีครับคุณพึ่ง
18: สวัสดีค่ะ
17: ต้อนรับเข้าสู่ Green Wave นะครับนี่กำลังเดินทางไปกลับบ้านหรือเปล่าครับวันนี้
18: จากอำเภอแกลงมากรุงเทพค่ะ
17: โอ้โหเดินทางไกลเลยถึงหรือยังเอ่ย
18: ถึงกรุงเทพพอดี
17: ยินดีด้วยนะครับคุณเพิ่งครับผมถึงอย่างปลอดภัยแล้วเรียบร้อยเลยทีเดียวสิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทเอาไปเรียกว่าเติมน้ำมันกันต่อเนื่องเลยนะครับผมขับมาไกลมากๆทีเดียว1เพลงที่อยากจะได้ยินวันนี้คือเพลงอะไรดีฮะ
18: ซินเดอเรลล่าค่ะลูกสาวขออ
17: ๋อได้เลยครับผมมีเวลาถึงเที่ยงคืนเนาะ
18: ค่ะเดี๋ยวบอกนิดนึงฟังตั้งแต่มหาลัยจนลูกโตแล้ววันนี้ได้เด็ก
17: ขอบคุณมากๆเลยคุณพึ่งติดตามต่อฝากลูกด้วยแล้วกันนะครับเจเนเรชั่นต่อไปนะครับผม
18: ได้ค่ะน้องฟังตลอดเลยค่ะ
17: ขอบคุณมากๆเลยนะครับมีโอกาสพูดคุยหน้าไมค์กันใหม่ดูแลรักษาสุขภาพด้วยคุณพึ่งครับ
18: ค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
17: สวัสดีครับโอ้น่ารักมากๆคุณผู้ฟังของเราขอบคุณมากๆที่ฟังเพลงเพราะๆกันมาตลอด4ชั่วโมงเต็มๆนะครับส่งช่วงต่อให้กับ DJ พี่เฟียสนะฮะดูแลกันต่อเนื่องไปเลยอีก3ชั่วโมงวันนี้ปอไปก่อนสวัสดีครับ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: 1วัน1,000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดๆก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736-8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดที่ควรจะต้องประกอบทำประกันภัย
5: เร่งรีบ
6: ตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตรา5มา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสูบ
6: ยาหอมเทพจิตรา5มา
5: อมแล้วชื่นใจ

0: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: มีโอกาสมีโอกาสแล้วในมีบ้านต้องมีโอกาส
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

ลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ระคายเคืองคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: อินสปิเรชันจากแม่ไก่มัมมี่ชิกกี
5: ้เราต้องเข้าใจครอบครัวของเราก่อนว่าบริบทบทบาทพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยมันใช้ชีวิตต่างกันอยู่ละอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครถ้าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ทำลายใจลูกเราทำสิ่งนี้แล้วมันเป็นรายได้มันอะไรก็ทำไปอย่ากดดันตัวเองบางทีมันก็มีจุดที่มันท้าทายแม่ไก่หลายๆจุดเราท่องกับตัวเองตลอดว่าฉันต้องทำได้เดี๋ยวก็ผ่านไปอันนี้คิดได้เดี๋ยวคิดออกคือต้องเชื่อในศักยภาพตัวเองต้องเชื่อว่าตัวเองผ่านพ้นไปได้เราก็ทำได้
6: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
7: ้มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะรัฐบาลสหรัฐนะคะภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าโดรนและชิ้นส่วนเพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศค่ะโดยกำหนดภาษีนำเข้าโดรนขนาดใหญ่หรือสมรรถนะที่มีความอ่อนไหวต่อความมั่นคงในอัตรา 100% ส่วนโดรนที่มีขนาดเล็กกว่าจะถูกเก็บภาษีในอัตรา 25% ขณะที่โดรนและชิ้นส่วนจากสหภาพยุโรปญี่ปุ่นลิกเทนสไตน์เกาหลีใต้สวิตเซอร์แลนด์และไต้หวันอันนี้จะถูกเก็บภาษีในอัตรา 15% ส่วนโดรนจากสหราชอาณาจักรจะถูกเก็บ 10% ค่ะโดยผู้นำสหรัฐบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐได้ตรวจสอบผลกระทบจากการนำเข้าโดรนพบว่าสหรัฐเนี่ยพึ่งพาผู้ผลิตโดรนจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงและก็พึ่งพาการนำเข้าโดรนและชิ้นส่วนมากเกินไปนอกจากนี้โดรนและชิ้นส่วนจากต่างประเทศบางรายยังอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงและความปลอดภัยด้วยค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวติดตามกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ
6: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

ซาวด์แบบที่มีซาวด์ออร์แกนแบบนี้นะครับมีอิเล็กทรอนิกเปียโนมีอิเล็กทรอนิกดรัมเสียงข้างหลังเนี่ยมันได้ซาวด์แบบ 80s 90s ตอนต้นๆอย่างงี้ดีจังเลยนะครับเพลงนี้แววตาจากพี่เจเจตรินด้วยแล้วก่อนหน้านี้คนที่เอาไวบ์แบบนี้มาใช้คือโพลีแคทใช้ไวบ์นี้ได้เก่งมากเลยนะครับดูดีเริ่มต้นชั่วโมงไปชั่วโมงนี้น่าจะนึกออกใช่ไหมครับว่ามูดแอนด์โทนน่าจะมาทรงไหนเลือกเพลงเพราะกันได้นะครับใครอยากฟังเพลงไหนก็ส่งเพลงมาได้เฟซอยู่เป็นเพื่อนนะครับ

ลาฟังเพลงของเบนชลาทิศจะรู้สึกแบบโอ้มันพริ้วจังเลยมันเพราะจังเลยนะครับแต่พอไปคาราโอเกะร้องเพลงตามจะรู้สึกว่าฉันร้องไม่ได้แหมเพลงมันร้องยากอยู่นะใครอยากฟังเบนชลาทิศร้องแบบเต็มๆนะครับไปติดตามกันได้ต้นปีหน้าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองกลับมาอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้จัดคอนเสิร์ตใหญ่ตัวเองมานานแล้วนะครับทุ่ม19นาทีขอบคุณข้อความด้วยนะครับมีส่งข้อความเข้ามาวันนี้มาแปลกมากเลยอ่ะมีส่งเลขท้าย3ตัวให้หวยขึ้นมาด้วยนะครับบอกว่างวดนี้เฟซลองเลขนี้นะไม่แน่ใจว่าควรลองดีไหมควรลองกด1ครับเฟซอย่าลองเลยกด0นะครับส่งข้อความมาบอกหน่อยว่าเฟซควรเลขเล่นเลข3ตัวนี้ไหม

พลงแบบเพลงฮิตปิ้งป้างอะไรขนาดนั้นนะครับฟีลลิ่งเพลงที่เป็นประมาณแบบบีไซด์ที่ไม่ได้ยินกันบ่อยๆเปลี่ยนบรรยากาศบ้างช่วง35นาทีครับเราเดินทางกลับบ้านด้วยกันมีคนส่งข้อความเข้ามาบอกว่ากรี๊ดไม่อยากลงจากรถเลยไปฟังต่อในแอปดีกว่าแหมขอบคุณมากเลยนะครับ

การโกสติ้งนะครับแบบเพลงที่อันดับต้นๆแบบในยุคแบบ 80s 90s เลยนะครับที่พูดถึงเรื่องแบบใครสักคนในชีวิตอยู่ก็หายไปเลยอย่างเงี้ยไม่บอกเลยว่าไปไหนอะไรเงี้ยหรือไม่ทักทายกันนะครับก็เลยบอกว่าห่างหายกันไปโดยไม่แน่ใจว่าแบบเราผิดใจกันหรือเปล่านะครับก็เป็นเรื่องค้างคาใจกันเพลงนี้สบายดีหรือเปล่าเป็นตัวแทนความรู้สึกนั้นได้ดีมากๆเลยก่อนหน้านี้มีเก็บใจครับเวอร์ชั่นของพี่ปั่นเนี่ยเอามาคัฟเวอร์ใหม่โดยแอนทิติมาในอัลบั้ม Green Room นั่นเองนะครับมีหลายข้อความส่งเข้ามาบอกว่าขับรถกลับจากสระบุรีกับกรุงเทพเป็นการเดินทางที่มีความสุขกับเพลงเพราะมากขอบคุณมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาเชียร์ให้เฟซซื้อหวยกับเลข3ตัวที่มีผู้ฟังใบตัวเลขมานะครับแล้วก็บอกว่าช่วยแชร์หน่อยสิกระซิบหน่อยว่าเลขอะไรมันกระซิบได้เหรอเดี๋ยวเลขมันเคลื่อนนะ เอางี้ดีกว่าไปถามมดดำดีกว่าครับว่าวันที่16นี้น่าจะเป็นเลขอะไรนะครับในรายการแฉออนไลน์ไว้กรีดนี่คือชื่อรายการเลยนะแฉออนไลน์ไว้กรีดนะครับทางช่อง TikTok A Time คืนนี้เป็นคืนแรกนะครับเป็นการไลฟ์ตอน 2 ทุ่มครึ่งใครที่มี TikTok ก็เข้าไปดูมดดำได้วันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษมีด็อกเตอร์นัทด้วยมีดาด้าไปช่วยแจมแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆเมาส์ข่าวให้คนแชร์ตามกระแสออนไลน์ด้วยเหมือนเดิมนะครับแถมยังมีแจกโค้ดส่วนลดสินค้าด้วยนะครับใครที่สนใจลองแวะไปดูกันได้แล้วก็เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะๆถามมดดำว่าเออเนี่ยเฟียสให้มาถามนะว่าเลข3ตัวมันคือเลขอะไรเดี๋ยวให้มดดำเป็นคนเฉลย

0: พลงใหม่จากโบกี้นะครับแต่ว่าเป็นเพลงที่คน cover เยอะมากนะครับแล้วก็ล่าสุดโบกี้ก็มีเวอร์ชันพิเศษออกมาด้วยเดี๋ยวเราว่างๆก็จะเอาเวอร์ชันพิเศษนั้นมาเปิดให้ฟังที่ Green Wave ด้วยแต่เวอร์ชันที่พิเศษสุดคือเวอร์ชันที่โบกี้ก็คือ cover ร้องสดด้วยตัวเองนะครับใน Cover Night นะครับคงจะได้ฟังกันเร็วๆนี้ที่นี่แหละ
1: Good News
0: Good News เอามาฝากกันนะครับก็อยากจะให้ทุกคนแบบอารมณ์ดีเนอะหลายๆคนแบบบางทีมันมีบางเรื่องเกิดขึ้นนะครับอ๋อเราก็แบบคือบางเรื่องเรารู้สึกว่าแบบแหมมันรู้สึกเคร่งเครียดกับชีวิตมากเกินไปจังเลยอะไรเงี้ยเราก็อยากจะให้ผ่อนคลายบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่บางเรื่องมันโดนเข้าไปบ่อยๆบ่อยๆอย่างงี้มันก็แบบตลกไม่ออกอยู่เหมือนกันอย่างเช่นอุปสรรคต่างๆที่เราไม่คาดคิดที่มันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับทำให้เราสะดุดนะครับหมุนเงินไม่ทันว่าอย่างนั้นเถอะใครที่เจอปัญหาแบบนี้ลองปรึกษา Car Forecast ครับให้ลองติดต่อไปนะครับคือหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าแบบวันนี้มันยากจังเลยนะอยากจะแบบหาที่ปรึกษาตัวช่วยในการหมุนเงินCar Forecastพร้อมใช้ครับให้วงเงินสูงสุด 140% อนุมัติไวรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงนะครับพร้อมวงเงินสำรองใช้ในยามฉุกเฉินไม่ใช้ก็ไม่เสียดอกด้วยแถมดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกโปรได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดนะครับสนใจขอสินเชื่อRefinance รถยนต์และมอเตอร์ไซค์กับ Car Forecast ก็โทรได้เบอร์นี้เลยครับ02-740-7400แอดไลน์ก็ได้ครับที่แอดไซน์นะครับกรุงศรีออโต้นะแล้วก็สามารถสมัครผ่านแอปได้ด้วยอีกช่องทางนึงคือ Go by กรุงศรีออโต้ครับสะดวกง่ายได้ทุกที่ตลกไม่ออกบอก Car Forecast พร้อมใช้ครับเพราะทางออกที่พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คุณคิดนะครับกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car Forecast รถยนต์และรถจักรยานยนต์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99% ถึง 24% ต่อปีรายละเอียดเพิ่มเติมครับดูที่ www.carforecast.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: เคยได้ยินมานะครับเขาบอกว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมักจะมีอาการชาได้บ่อยๆ
2: ทางการแพทย์เราเรียกว่าโรคเส้นประสาทเสื่อมจากเบาหวานค่ะหรือ diabetic neuropathy เกิดจากน้ำตาลในเลือดสูงจนเกินไปจนไปทำลายเส้นเลือดฝอยที่เลี้ยงระบบประสาทจนเส้นประสาทส่วนปลายนั้นเสื่อมแล้วก็อักเสบค่ะทำให้เกิดอาการชารู้สึกหนาๆได้แนะนำว่านอกจากคุมระดับน้ำตาลแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องหมั่นสังเกตเท้าตัวเองทุกวันนะคะเพราะถ้าชาจนไร้ความรู้สึกแล้วเผลอไปเหยียบอะไรเป็นแผลขึ้นมาจะอันตรายแล้วก็รักษายากมากค่ะทางที่ดีถ้าเริ่มชาบ่อยๆแนะนำให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คระบบประสาทแต่เนิ่นๆเลยค่ะพี่อัน
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
6: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: โอมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
4: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M
6: คาเมโลซีคาเมโลซาน
7: เมื่อทุกทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
8: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
9: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
7: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
8: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วย
9: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
7: นำแก๊งโดยจีสุธิรักษ์ไบนรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา20:30 ยูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
4: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M
6: คาเมโลซีคาเมโลซาน
10: ถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็ดีนะถึงพูดไม่เก่งแต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
0: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร
4: ์ Green Morning Show
0: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: ปักพิกัดหมู่เติมพลังดีๆให้ชีวิตเฮงและปังยิ่งกว่าเดิมสักการะเจ้าพ่อกวนอู่ขอพรเรื่องงานการค้าและความสำเร็จพร้อมสักการะพระที่วัดระฆังเสริมบารมีเมตตามหานิยมและสิริมงคลให้กับชีวิตในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube AtamUD Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: 1 2 3 go
3: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10 ตุลาคม 2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
5: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
6: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะวันนึงเขาก็จะเติบโตพร้อมหัวใจที่อยากดูแลโรคต่อไป
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
7: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
3: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
8: Green News
3: โดย
9: ตามฟัง Green News ได้กันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นสายการบินแอร์อินเดียค่ะได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยนะคะด้วยการสั่งตรวจหาสารเสพติดนักบินทุกคนหลังจากเกิดเหตุเที่ยวบินจากภูเก็ตไปนิวเดลีสูญเสียระดับเพดานบินประมาณ300ฟุตจนทำให้ผู้โดยสาร13คนแล้วก็ลูกเรืออีก4คนได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งต่อมานะคะตรวจพบว่านักบินเนี่ยมีอาการเมากัญชาโดยมาตรการตรวจหาสารเสพติดนักบินทุกคนถือเป็นการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบจับปกติแล้วจะสุ่มตรวจนักบินและลูกเรืออย่างน้อย 10% เพื่อหาสารเสพติดแต่ว่าตอนนี้นักบินจะถูกตรวจสอบทั้งหมดรวมถึงนักบินของ Air India Express ซึ่งเป็นสายการบินลูกของ Air India ด้วยค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงติดตามได้เหมือนเดิมนะคะ

0: นำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat
3: ชั่วโมงที่แล้วมีคนหย่อนรีเควสอันนี้เข้ามาครับแล้วก็ฟิลไม่ได้เปิดเพราะว่ามันแบบมันเป็นเพลงที่แบบดิ่งดราม่ามากเลยคิดว่าชั่วโมงนี้มาธีมนี้น่าสนใจไหม

ถึงเพลงนี้จากพี่ก้อยไปฟังแบบสดๆได้ในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตด้วยนะครับเพลงนี้น้อยไปอีกหรือก่อนหน้านี้มีเพลงจากพี่แหวนด้วยอาจจะเป็นคนนี้มีคนถามเข้ามาก่อนหน้านี้ด้วยเพลงจากพี่ปั่นนะครับคนคนเดียวนะครับอีกเพลงหนึ่งที่ไม่รู้ว่าจะได้ยินในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตด้วยหรือเปล่าก็ฝากรีเควสต์กันไปเยอะๆก็แล้วกันเจอกับพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบกับเฉลียงเฉพาะกิจสาวๆๆเบิร์ดกะฮาร์ตุกเวียดาปั่นไพบูลย์เกียรติครับก้อยสรัญญาแล้วก็กบทรงศิษย์เสาร์ที่10ตุลาคมพารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นตอน 4:00 น.นะครับแล้วก็บัตรมีขายแล้วใกล้จะหมดแล้วด้วยที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ใครที่คิดถึงศิลปินที่เป็นเลเจนด์เหล่านี้ไปเจอกันได้ Chilling Trackซิงเกิลใหม่ล่าสุดเอามาฝากกันตอนนี้ครับวิลเลียมจำได้ว่าลืม

0: ทำเพลงนี้ออกมาดีมากเลยครับเพลงนี้บัสดีใจที่ไม่มีเธอนะครับมีทั้งความรู้สึกแบบโล่งใจมีทั้งความรู้สึกเหงามีทั้งความรู้สึกคิดถึงแบบผสมผสานอยู่ในเพลงเดียวกันเนื้อเพลงโดยกันชาลีครับแล้วก็มีต้นหนมาทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยแล้วก็แน่นอนคราวนี้เนี่ยก็ต้นตะวันตันติเวชกุลเนี่ยก็มาร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอกับวงเป็นครั้งแรกด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีเพลงเพราะออกมาเพราะบัสพรีเซนต์เพลงนี้ได้ดีมากๆ
1: Chilling Track โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
0: ถ้าเวทมนต์ของดนตรีมันคือการเอาเมโลดี้มาร้อยเรียงกันนะครับอย่างเช่นเอาโดมาต่อฟามาต่อลามาต่อทีอะไรเงี้ยเวลาเรียงไปเรียงมาปุ๊บมันก็จะผสมผสานได้คอมบิเนชันได้ส่วนผสมหลายแบบมากเหมือนกันครับเวลาที่เอาเพลงแต่ละเพลงที่มันต่อกันหลายๆแบบมันได้มูดคนละแบบกันไปหมดเลยบางทีก็มีเพลงตั้งต้นมาจากผมฟังนะครับแล้วก็ช่วยเติมจากคนโน้นคนนี้ดีเจหาบ้างผสมไปบ้างแล้วก็จะได้มูดต่างๆออกมาเล่าเรื่องในแต่ละคืนครับ

0: หลายเพลงที่เราฟังนะครับมันไปแตะบางอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรามีอารมณ์นี้ด้วยเหรอหรือว่าอารมณ์นี้ที่มันเรานึกว่ามันหายไปแล้วความทรงจำที่เรานึกว่ามันหายไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันกลับขึ้นมาได้ใหม่รวมถึงความคิดถึงใครบางคนด้วยซ้ำนะครับที่เขาบอกว่าซ่อนเธอไว้ในเพลงนู้นเพลงนี้บางทีมันก็อาจจะมีอยู่จริงๆก็ได้ยังเพลงนี้จากลุลาเรื่องที่ขอลุลาเคยพูดถึงเพลงนี้อยู่เหมือนกันว่าเพลงนี้เป็นช่วงเพลงที่พี่โตนโซฟาแต่งให้แล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ว่าร้องจะรู้สึกมากๆเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยที่จะต้องแยกจากพี่โตนโซฟาซึ่งเป็นปัจจุบันเป็นหลวงพี่โตนแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่แยกกันเป็นโปรดิวเซอร์คู่ใจที่ทำงานมาด้วยกันเลยและพอต้องแยกจากกันมันรู้สึกว่าอนาคตมันแบบเฮ้ยฉันจะไปทางไหนต่อรู้สึกลอสรู้สึกมืดมนมากนะครับนี่ก็คือเพลงที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ลุลากำลังเปลี่ยนผ่านตัวเองในช่วงนั้นช่วงนั้นเช่นเดียวกันเหมือนเป็นแบบช่วงผ่านยุคมืดของตัวเองเลยนะครับเรื่องที่ขอเพลงนี้จากลุลา
1: โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
0: ทิ้งท้ายปลายชั่วโมงครับจากเพลงนี้จากลีโอพุทธแล้วก็ปิดปลายชั่วโมงนี้กับ DJ Playlist ส่งเฟียสเลยครับเดี๋ยวไปเริ่มกันใหม่ในชั่วโมงหน้า

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: สวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: มีโอกอมีโอกอแล้วมีบ้านต้องมีโอกออาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกอ
3: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกอสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด

0: 1-800-800-1800หรือโทร02-7400-7400
1: Inspiration จากแม่ไก่มัมมี่ชิกกี
2: ้เราต้องเข้าใจครอบครัวของเราก่อนว่าบริบทบทบาทพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยมันใช้ชีวิตต่างกันอยู่ละอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครถ้าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ทำลายใจลูกเราทำสิ่งนี้แล้วมันเป็นรายได้มันอะไรก็ทำไปอย่ากดดันตัวเองบางทีมันก็มีจุดที่มันท้าทายแม่ไก่หลายๆจุดเราท่องกับตัวเองตลอดว่าฉันต้องทำได้เดี๋ยวก็ผ่านไปอันนี้คิดได้เดี๋ยวคิดออกคือต้องเชื่อในศักยภาพตัวเองต้องเชื่อว่าตัวเองผ่านพ้นไปได้แล้วก็ทำได้
3: ครับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3-4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: เวลาของ Green News นะคะเรายังคงติดตามด้วยกันกับดินสุทินาทองชื่นมีตัวแทนของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Google YouTube Meta Snapchat TikTok ได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการวุฒิสภาของออสเตรเลียเกี่ยวกับการที่รัฐบาลมีแนวโน้มจะยกระดับความเข้มงวดของกฎหมายห้ามคนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าถึงโซเชียลโดยมีผลการศึกษาหลายฉบับรวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานกำกับดูแลอินเทอร์เน็ตของออสเตรเลียบอกว่าเด็กและเยาวชนประมาณ 80% ยังคงสามารถใช้งานโซเชียลอยู่ถึงแม้ว่ากฎหมายจะมีผลมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วแต่ยังก็ตามค่ะผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียก็เตือนนะคะว่าไม่ควรเอาข้อมูลนี้มาใช้ประเมินประสิทธิผลของกฎหมายเร็วเกินไปเนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นไม่สามารถสะท้อนได้อย่างชัดเจนว่าผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยมีบัญชีบนแพลตฟอร์มจริงหรือเพียงเข้าใช้งานค่ะเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าเราเจอกันนะคุณผู้ฟังเวลาของ Green Update รออยู่ค่ะ
3: Green News โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

0: ไป
1: ปีนี้คุณเป็นยังไงบ้างครับผ่านมา8เดือนเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะหมดเดือนที่8ก้าวเข้าสู่เดือนต่อไปแล้วก็4เดือนที่เหลือคุณตั้งใจจะทำอะไรต่อวางเป้าหมายไว้ยังไงบ้างก็ขอให้ส่งกำลังใจไปให้ก็แล้วกันนะครับขอให้ได้ทำอย่างน้อยได้ลงมือทำจะเสร็จหรือไม่สำเร็จอะไรเงี้ยไม่ว่ากันแต่ว่าได้มีโอกาสทำแบบนี้เฟียก็ว่าดีอยู่เหมือนกันนะชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่3ครับมาอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนคืนนี้แล้วก็ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนเฟียด้วยเหมือนกันนะครับฝากเพลงเพราะกันมาได้แล้วก็ยังมีเพลงเพราะให้ฟังกันยาวๆด้วยในชั่วโมงนี้

0: ดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: วันไหนตอนใหม่ล่าสุดรอเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยววานบันวานแล้วก็โบลกี้ไลออนก็จะเอาเพลงมาให้เราได้ฟังกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีฟูลโชว์ให้ได้ดูด้วยทาง YouTube ช่อง A Time เร็วๆนี้นะครับระหว่างนี้เนี่ยได้ติดตามเดี๋ยวเราจะตัดมาเป็นเพลงๆนะครับให้ฟังที่ Green Wave กันก่อนมีเพลงนี้กลับมาคัฟเวอร์ใหม่ครับของเดิมก็เป็นฟูลแบนด์แบบแน่นๆสไตล์ Only Monday ซาร่าสโลล่าชอบเพลงนี้ครับเลยเอาเพลงนี้มาคัฟเวอร์

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ไม่ได้ไปฟังเพลงใหม่ของกันดพัฒน์มาสักพักนึงแล้วนะครับล่าสุดเขาเพิ่งปล่อยเพลงนี้ออกมาซึ่งเวลาที่ฟังเสียงกันดพัฒน์เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่เสียงอบอุ่นจังเลยนะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่พูดถึงการตกหลุมรักใครสักคนและคำที่เขาใช้คำว่าหมายตาไม่ได้ยินคำนี้มานานมากหมายตาคนนี้มานานแล้วอะไรอย่างงี้นะครับหมายตาคือชื่อเพลงครับและเรื่องราวเป็นยังไงฟังในเพลงได้

พลงนี้นะครับเป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องของพยานรักของทั้งคู่เลยทั้งตินแล้วก็ทั้งมนด้วยนะครับก็เป็นเพลงที่ถามว่าแต่งให้ลูกไหมก็แต่งให้ลูกและแต่งให้ภรรยาด้วยแหละแต่งให้ความรักของเขานะครับคื อตัวมนเองเนี่ยหรือว่ามนโมนิกนะฮะก็คือมนรูม39นี่แหละนะครับเป็นผู้หญิงที่ตอนแต่งงานไปแล้วก็มีภาวะมีบุตรยากก็ใช้ความพยายามกันอยู่นานพอสมควรกว่าจะแบบมีลูกได้ในที่สุดนะครับในที่สุดก็มีน้องเอ็มมาขึ้นมาก็ขอแสดงความยินดีด้วยมิวสิกวิดีโอก็น่ารักเหลือเกินเพลงก็น่ารักเหลือเกินนะครับเคยไปฟังสัมภาษณ์ของคู่รักพูดถึงเรื่องของอุปสรรคความรักเรื่องราวที่มาของความรักโอ้โหมันมีแบบทุกอย่างมันซับซ้อนจริงๆทุกคนมีสตอรี่เป็นของตัวเองจริงครับเวลาที่เราฟังแต่ละเพลงเนี่ยมันมีสตอรี่อยู่ข้างหลังนี่แหละเป็นเสน่ห์ของการแต่งเพลงขึ้นมา3ทุ่มกว่าแล้วครับใกล้จะหมดเวลาปลายชั่วโมงนี้แล้วนะมีคนถามถึงเพลงจากอกสาธิทัศน์มาฝากด้วยนะครับประกอบซีรีส์ The Edge of Horizon อรุณรุ่ง

0: เพลงนี้เสียงแรกครับมาฝากกันทิ้งท้ายในช่วงนี้ด้วยนะครับช่วงนี้เห็นมีข่าวเขาบอกว่ากระจายกันอยู่ในโลกโซเชียลกันอยู่นะครับก็จะมีหลายๆคนเข้าแข่งขันในรูปแบบของกีฬาประเภทต่างๆมีทั้งแบบว่าไอรอนแมนมาราธอนหรือว่าจะเป็นไฮร็อกซ์ก็ตามนะครับซึ่งช่วงนี้ก็คือเพิ่งมาแข่งในกรุงเทพที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็เห็นบอกว่ามีบาดเจ็บแล้วก็แบบมีเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับในการแข่งขันทุกครั้งมันจะมีแบบนี้เสมอก็อย่างน้อยเนี่ยอยากจะให้ทุกคนออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าต้องซ้อมให้ดีพักผ่อนให้ดีแล้วก็ต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับคือบางทีเรารู้สึกว่าเราไหวคือเวลาที่เราแข่งกีฬาเนี่ยมันเป็นการแข่งด้วยสมรรถภาพของร่างกายและบางคนก็เป็นการทดสอบจิตใจด้วยตรงจุดนี้เข้าใจแหละว่าใจไปไหวแต่บางทีร่างกายเราต้องฟังเสียงเขาดีๆ ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็อยากจะให้ทุกคนปลอดภัยจากการเล่นกีฬาทุกประเภทนะครับให้ทั้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็สุขภาพใจแข็งแรงด้วยรวมทั้งมีlongevity มี health span ที่มันยืนยาวแล้วก็มีความสุขระหว่างที่ทำด้วยไม่ใช่ทำแล้วแบบเข้าเส้นชัยแต่ว่าระหว่างทำมันไม่มีความสุขเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่ด้วยเหมือนกันนะครับฝากไปด้วยกันละกันสุขภาพใจสุขภาพอารมณ์ทุกอย่างสำคัญหมดครับวันนี้เพิ่งหมดเวลาแล้วครับส่งช่วงต่อให้กับ Club Friday ในชั่วโมงหน้าขอบคุณที่ติดตามฟังเพลงเพราะกับ Queen Wave มาตลอดเลยมีเพลงเพราะให้ฟังกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับกับ Music Day วันนี้เฟียไปก่อน
1: เคยได้ยินนิทานเรื่องหนึ่ง

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
1: สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามาแปดเปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่อ่ะก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดย

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: เวลาของกรีนอัปเดตค่ะติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นภูเขาไฟเอตนาค่ะซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของเกาะซิซิลีอิตาลียังคงปะทุอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็ส่งผลกระทบต่อการเดินทางทางอากาศต้องยกเลิกหรือไม่ก็เปลี่ยนเส้นทางบินหลายร้อยเที่ยวบินก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทางสนามบินคาตาเนียก็ได้ประกาศระงับเที่ยวบินขาออกไปจนถึงเวลา2:00 ของวันที่14สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นโดยมาตรการจำกัดการบินนี้นะคะเกิดขึ้นในช่วงพีคของฤดูการท่องเที่ยวภาคฤดูร้อนก็ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารจำนวนมากแล้วก็สร้างแรงกดดันเพิ่มให้กับสนามบินแห่งอื่นๆบนเกาะด้วยค่ะโดยภูเขาไฟเอตนาเริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีความรุนแรงกว่าการปะทุครั้งก่อนหน้านี้ซึ่งภูเขาไฟเอตนาซึ่งเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดและมีการปะทุบ่อยครั้งที่สุดในยุโรปก็มักจะสร้างปัญหาต่อสนามบินคาตาเนียอยู่เสมอค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเราติดตามด้วยกันต่ออีกชั่วโมงเดียวนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความ
2: รู้สึกท็อปฟลายเดย์รางวัลนาตราชผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยมปี2559
3: คาดหวังมากไปจนใจพัง
4: มาแล้วค่ะวันศุกร์สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนแน่นอนเป็นเวลาของเราค่ะคลับฟลายเดย์นะคะสวัสดีค่ะพี่ชอย
5: สวัสดีค่ะ
4: ความคาดหวังมากไปจนใจพังไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายไปคาดหวังอีกคนหนึ่งหรือแบกความคาดหวังจนตอนนี้รู้สึกว่าฉันไม่ไหวแล้วคือคนทุกคนนะคะต้องยอมรับก่อนอยากได้ความรู้สึกรักแต่ไม่อยากแบกความคาดหวังของอีกคนหนึ่งนะเรามักจะได้ยินแบบนี้เสมอคือเธอฉันน่ะอุตส่าห์ปิดหัวใจมาตั้ง7ปีแล้วเธอเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่ฉันเปิดหัวใจถามว่าแล้วคนนั้นเขาต้องมาแบกรับอะไรหรือก็แค่คน2คนเจอกันรักกันมากไหมถ้ารักกันมากพอก็เดินหน้าต่อแต่บางทีเขาถูกแบกความคาดหวังว่าอีกฝ่ายนึงเขาปิดใจทั้ง7ปีเชียวนะเพราะฉะนั้นเมื่อเปิดใจมาเจอเราเธอต้องทำให้เขาผิดหวังไม่ได้นะโอ้มันเหนื่อยมากเหมือนกัน
5: หรือบางคนค่ะแบบมีความรักแล้วแบบว่านี่มันเป็นความรักครั้งแรกของฉันเลยนะ
4: ต้องดีสิอย่างเงี้ย
5: แบบอันนี้แบกความคาดหวังของตัวเอง
4: ค่ะบางทีไอ้คำว่าความคาดหวังมากไปจนใจพังไม่ใช่อีกฝ่ายใจพังนะเราก็พังเหมือนกันนะคะเคยคุยกับนักจิตวิทยาเขาพูดว่าจริงๆแล้วสมองอ่ะไม่มีใครไม่คาดหวังหรอกและบางทีอ่ะเราหวังว่าเราจะไม่คาดหวังด้วยซ้ำคือตอนแรกแบบฮะเราหวังว่าเราจะไม่คาดหวังคือเราหวังว่าชิวๆเธอ
5: เข้าใจ
4: เพลินๆจะไปคิดอะไรมากแต่อันนั้นคาดหวัง
5: จริงๆแล้วคาดหวังอยู
4: ่คือซ้อมอกหักไว้ก่อนซ้อมอกหักแต่เวลาเจ็บอะเจ็บหนักเท่าเดิมก็มีนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่ในภาวะนี้ความคาดหวังที่มากไปจนใจพังอย่างที่บอกค่ะคุณจะเป็นฝ่ายที่คาดหวังคนอื่นหรือแบกความคาดหวังของคนอื่นก็ตามทีโทรเข้ามาคุยกันได้ค่ำคืนนี้2ชั่วโมงเต็มๆนะคะ02-665-8377-80อยากให้โทรกลับไปฝากเบอร์เอาไว้ใน Club Friday Fanpage นะคะย้ำไม่ฝากเบอร์หน้าเพจนะฝากเอาไว้ในอินบ็อกซ์นะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนและเดี๋ยวจะมีการสลับให้ทีมงานติดต่อกลับไปหาคุณด้วยนะคะ อ่ะและก่อนที่เราจะไปรับสายคุยกันค่ะแน่นอนที่สุดตอนนี้ Club Friday The Series เปิดเรื่องจริงจากหัวใจของทุกคนที่โทรเข้ามาและเรื่องเหล่านั้นเป็นวิธีคิดให้กับชีวิตคนอื่นด้วยค่ะ
5: และปีนี้คือ Situation Love นะคะก็จะมีแบบสถานะต่างๆ คนวันนี้ชอบให้สถานะกันเน
4: า
5: ะ
4: มีคำอธิบายเยอะ
5: สถานะนั้นสถานะที่มีคำอธิบายเต็มไปหมดเลยแต่สุดท้ายแล้วบางทีมันก็อาจจะเป็นเพียงแค่แบบคำอ้างหรือเปล่าน
4: ั่นสิเป็นข้ออ้างหรือเปล่าตอนล่าสุดนี่คืออะไรคะ
5: Spotlight Effect Spotlight Effect ค่ะ Spotlight Effect คือต้องอธิบายก่อนเวลาที่เรารู้สึกตัวเองว่าเราเป็นจุดสนใจของใครสักคนหนึ่งเรารู้สึกว่าเรากำลังได้รับความสนใจกำลังได้รับความรักกำลังได้รับอะไรหลายๆอย่างจากคนอีกคนหนึ่งแล้วมันก็เลยทำให้คาดหวังอีกละเราก็จะรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยฉันจะต้องแบบได้รับทุกสิ่งอย่าง
4: สี
5: ่เพราะว่าสปอตไลท์มันส่องอยู่ที่ฉันไง
4: ตอนนี้ฉันมีแสงนะจ๊ะ
5: ค่ะแต่บ่อยมากค่ะที่บางทีเขาเรียกว่าอะไรคะรักเองช้ำเองคิดเองเองอะไรแบบนั้นเนาะเราคิดว่าเรามีสปอตไลท์ส่องอยู่แต่ความจริงแล้วอ่ะ อีกคนหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นด้วย
4: หรือว่ามีผลประโยชน์อื่นด้วย
5: ใช่
4: จะบอกว่าอยากชวนให้ดูวันนี้เรามีเรื่องของซีรีส์วาย Boys Love Girl Love เต็มไปหมดเลย
5: ค่ะ
4: เรื่องนี้ก็เป็นการสะท้อนอีกมุมหนึ่งของคนที่เป็นดาราที่ถูกจับจิ้น
5: ใช่เป็นกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาสู่วงการซีรีส์วายซีรีส์ Girl Love Boy Love นี่แหละ
4: ค่ะ
5: แล้วก็ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่แบบจะเรียกว่าอะไรคะต้องทำอะไรเพื
4: ่
5: อให้สปอตไลท์ส่องมาที่ฉัน
4: ให้ได
5: ้เออแต่ในขณะเดียวกันนั้นมันก็มีความเป็นเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงอยู
4: ่ค่ะ
5: น่าสนใจมากๆนะคะ
4: เนาะไม่ค่อยมีคนพูดถึงมุมนี้แต่จริงมุมนี้น่าสนใจมากเราติดตามได้ที่ช่องวันนี้แหละ
5: ค่ะ
4: ค่ะ
5: แล้วก็ถ้าเกิดใครที่ดูคืนวันศุกร์แบบนี้ไม่ทัน
4: ค่ะ
5: ก็ไปดูย้อนหลังในแอปวันดีทีเดียว
4: นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังคลับ Friday Show ค่ะนันเน็กมาตามสัญญาร
5: อกันนานมาก
4: ค่ะมีหลายเรื่องขนาดว่าอยู่เอทามมาตั้งนานยังไม่รู้เลยนันเน็กบอกว่านันเน็กเป็นลูกชังของพี่ชอดชังยังไงหรือชังหรือไม่ชังหรือเข้าใจผิดคิดว่าชังเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรอดู
5: ค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่นันเน็กเปิดเผยเรื่องราวความรักเรื่องราวครอบครัวการมีภรรยาการมีลูกซึ่งพี่เชื่อว่าเอาอย่าว่าแต่คนอื่นเลยขณะพวกเรากันเองอยู่ตรงนั้นน่
4: ะ
5: ในยุคสมัยนั้นเรายังไม่รู้เลยพี่อ้อย
4: จริงงงมากนะคะและต้นกำเนิดอย่าหาว่าน้าสอนที่นันเน็กบอกว่ามันมาจากคลับ Friday นั่นแหละครับและอย่าหาว่าน้าสอนเดี๋ยวดูซิว่าน้าโดนสอนบ้างหรือเปล่า เดี๋ยวลองดูพรุ่งนี้นะคะ 10:00 นะและแน่นอนวันนี้ค่ะคาดหวังมากไปจนใจพังเอาจริงๆอ่ะเราก็เอามาจากละครของช่องวันนี้แหละคือต้องยอมรับว่าตอนนี้มันเป็นกระแสหนักมากเลยนะคะ Sky Castle Thailand จากซีรีส์ที่เราเอามาจากซีรีส์ของเกาหลีพี่ชอดได้ดู
5: คือจริงๆ Sky Castle ค่ะเป็นซีรีส์เกาหลีในยุคเรียกว่าเป็นยุคต้นๆที่พี่เริ่มดูซีรีส์เกาหลีแล้วกัน
4: แล้วชวนตลอด
5: แล้วก็เป็นหนึ่งในแบบซีรีส์เกาหลีที่แบบสนุกมากแบบสนุกมากจริงพี่อ้อย
4: ค่ะ
5: เพราะตอนนั้นเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องราวของสังคมเกาหลีเนาะที่แบบพ่อแม่จะมีความคาดหวังและกดดันอย่างสูงมากกับลูกๆเรียกว่าแบบโอ้โหทุ่มเททุกสิ่งอย่างเพื่อทำอย่างไรก็ได้ให้ลูกฉันได้เข้าไปเรียนในสถาบันการศึกษาแบบนี
4: ้แ
5: ล้วจะต้องแบบมีวิถีชีวิตแบบนี้เขาบอกว่าคนเกาหลีนะพี่อ้อยเวลาเด็กสอบเข้ามหาลัยอ
4: ่ะ
5: เขาแบบเขาปิดงานเลยนะ
4: ทำทุกอย่างเพื่อให้รถไม่ติด
5: เพื่อเสิร์ฟเด็กให้ไปสอบเต็มที่เขาเอาจริงเอาจังกันขนาดนั้นเลย
4: ค่ะซีรีส์หลายๆเรื่องของเขาจะเห็นชัดๆเลยค่ะว่าเด็กเครียดกันขนาดไหนแต่บังเอิญเรื่องนี้เด็กกำลังแบกความคาดหวังของพ่อแม่แล้วช่องวันก็เลยเลือกเอาเรื่องนี้ไหนเรามาทำ
5: เป็นเวอร์ชันไทย
4: ซึ่งก็น่าดูมากแล้วตอนนี้มีไป3 EP แล้วเนาะ3 EP แล้วอยากให้ตามไปดูนะคะไอ้คำว่าหวังดีของคนที่เรารักเนี่ยถ้าใส่มากเกินไปมันจะเป็นแรงกดดันค่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวครอบครัวไทยหลายบ้านเราได้ยินคำนี้เสมอตั้งใจเรียนนะลูกจะได้เป็นหมออ๋อเฮ้ยเป็นทนายก็ดีนะ
5: ตั้งใจเรียนนะลูกจะได้เป็นเจ้าคนนายคน
4: นี่บางทีพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจบังคับนะคะแล้วก็มีพ่อแม่บางคนค่ะคือเคยมีความฝันบางอย่างที่ตัวเองไปไม่ถึงก็เลยเอาความฝันของฉันไว้บนบ่าของลูกก็แล้วกันนะคะและนี่เป็นหนึ่งในประเด็นเข้มข้นของซีรีส์วิมานอากาศค่ะ Sky Castle Thailand เป็นซีรีส์ดราม่าที่ดัดแปลงจากซีรีส์เกาหลีอย่าง Sky Castle ตอนนี้นะหลายคนเลยตามดูทั้งซีรีส์ที่เป็นเกาหลีด้วย
5: ย้อนกลับไปดูเกาหลีแล้วก็กลับมาดูเมืองไทย
4: ใช่ทั้งที่แล้วก็ดูวิมานอากาศด้วยซึ่งสร้างกระแสและโด่งดังมากๆนะคะสะท้อนความเป็นครอบครัวความทะเยอทะยานความสำเร็จภาพลักษณ์ความคาดหวังที่บางครั้งคนเป็นพ่อเป็นแม่คนเป็นคู่ชีวิตหรือคนที่รักกันก็เผลอใช้คำว่ารักนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ทำให้เรากดดันทุกอย่างนะใครอยากดูนะคะออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารตอน 20:30 นะคะดูได้ที่ช่องวัน31อยากดูย้อนหลังเนี่ยจริงๆแล้วที่แอปวันดีเนี่ยเลยไปถึง 20:30 ปั๊บเขาลงให้ดูแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูแบบสดๆแบบที่คนอื่นห้ามสปอยฉันก่อนดู 20:30 นะคะกลับบ้านดูไม่ทันจริงๆ 20:30 ดูได้ในแอปวันดีนะคะและแน่นอนจากความคาดหวังในครอบครัวความรักแบบที่เป็นแฟนก็มีความคาดหวังเช่นเดียวกันความสัมพันธ์บางทีเนี่ยเราไม่ได้รักเขาแบบที่เขาเป็นนะคะแต่รักเขาแล้วบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากเห็นและพอเขาอึดอัดเราก็จะบอกว่าก็รักนะไม่รักไม่เตือนหรอกจนบางทีเราลืมถามเขาเหมือนกันว่าความหวังดีของเรากดดันเขาหรือเปล่านี่เรากำลังรักเขาหรือกำลังไปบีบบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นนะคะวันนี้คลับ Friday เลยอยากชวนคุยเรื่องนี้แหละค่ะคาดหวังมากไปจนใจพังใครที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้แบกความคาดหวังเหลือเกินหรือเราเอาความคาดหวังของเราไปแปะไว้ที่คนอื่นมากจนเกินไปโทรมาคุยกันได้บางทีปัญหาความรักไม่ได้เกิดจากความรักหรือไม่รักแต่เกิดจากการที่เราคาดหวังมากเกินไปจนบางครั้งเขาอาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองในขณะที่เขารับความรักของเราอยู่ก็ได้นะคะย้ำอีกทีนะ02-665-8377-80นะคะและแน่นอนสายแรกมาถึงเรียบร้อยคุณ มอสอ่ะมาสวัสดีค่ะมอส
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ค
6: ่
5: ะมีอะไรคุยกันค่ะมอส
4: ไหนดูซิเจออะไรมาคะคาดหวังมากไปจนใจพัง
6: ก็พอดีเรื่องของผมนะมันเริ่มจากผมเคยเป็นแฟนกับเขาครั้งแรกก็คือสมัยตอนเรียนมหาวิทยาลัยปีแรกซึ่งตอนนั้นน่ะแล้วก็เหมือนกับเราเป็นแบบยังเด็กๆกันอยู่ก็คบไม่นานแล้วก็เลิก
4: ตอนนั้นที่เลิกเนี่ยเลิกเพราะอะไรพอจำได้ไหมคะ
6: เหมือนกับว่าต่างคนก็ยังแบบติดเพื่อนต่างคนต่างติดเพื่อน
4: ปีหนึ่งอะเนาะ
6: ใช่แล้วเราก็เรียนกันคนละภาคคนละชั้น
4: ค่ะ
6: เวลามันก็ไม่ตรงกัน
4: ค่ะ
6: มันก็เลยเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้เจอกันนะก็เลยแยกทางกันไป
4: ค่ะ
6: แล้วเสร็จแล้วพอเราต่างคนต่างเรียนจบก็ได้มาเจอกันทีนี้เราก็มาได้ใช้ชีวิตเป็นแฟนกันอยู่ช่วงหนึ่ง
4: วนกลับมาอีก
6: แล้วก็ใช่ครับก็เหมือนกับวนมาบังเอิญมาเจอกันอีก
4: ค่ะค่ะ
6: ครับแล้วก็มีเหตุให้เราสองคนต้องแยกทางกันอีกรอบ
4: ในตอนที่กลับมาคบกันในครั้งที่สองเนี่ยค่ะเราคบกันนานแค่ไหนคะ
6: ประมาณเกือบปีครับผม
4: คำถามเดิมเลยแล้วทำไมเลิก
6: พอดีว่าเขาไปมีคนอื
4: ่
6: นในตอนนั้นคือเขาไปมีคนอื่นแล้วเหมือนแต่ว่าผมก็พยายามตัดใจจากเขาด้วย
4: ค่ะ
6: เพราะว่าผมทำอะไรไม่ได้ตอนนั้น
4: ก็แยกย้ายเพราะนอกใจค
6: ่
4: ะ
6: ใช่ครับแต่แล้วพอครั้งนี้ที่เราได้กลับมาเจอกัน
4: กลับมาเจอกันอีก
6: ใช่ครับก็คือเหมือนกับต่างคนต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตมีครอบครัว
4: มีครอบครัว
6: แล้วก็ต่างคนต่างมีครอบครัวแล้วก็ต่างคนก็ต่างล้มเหลวในชีวิตคู
4: ่
6: แล้วก็มีเรื่องบังเอิญที่เราสองคนจะต้องมาเจอกันอีก
4: ค่ะค่ะ
6: แต่รอบที่สามเนี้ยเป็นโขงเนี่ยแหละครับที่พาไปหาเธอเพราะว่าอยากขอความช่วยเหลือจากเธอในเหมือนกับเป็นการศึกษาครับ
4: ค่ะ
6: ก็เลยได้คุยกันอีกรอบนึงเสร็จแล้วเราก็ได้คุยปัญหาของแต่ละคนว่าแบบเล่ากันว่าเราไปใช้ชีวิตยังไงกันมา
4: ค
6: ่
4: ะ
6: อะไรกันมาอย่างเงี้ยเขาก็เล่าเรื่องของอดีตของเขาให้ฟัง
4: ค่ะจากครั้งที่สองมาเจอครั้งที่สามห่างกันกี่ปีคะ
6: 17ปีครับ
4: โอ้โหโอ้โหเป็นความรักที่แบบครั้งแรกไปครั้งสองประมาณ4ปีอาเรียนจบ
5: ค่ะ
4: ครั้งที่สอง
5: กลับ
4: 17ปีกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งโอเคค
6: ่
4: ะ
6: ใช่ใช่ครับแล้วเสร็จแล้วแต่ว่าพอผมได้คุยกับเธอมากขึ้นผมก็เลยแบบว่าความรู้สึกในอดีตอะมันก็ค่อยๆถูกฟังครับผมก็เลยเหมือนกับว่าเธอขอคบเธอเป็นแฟน
4: ค่ะ
6: เธอก็โอเคครับแล้วทีนี้ในช่วงแรกๆอ่ะเราก็เหมือนกับมันก็คล้ายๆเหมือนกับว่ายังใหม่กัน
4: ค่ะ
6: เขาก็พาผมไปที่บ้านไปหาพี่ชายเขาไปวันเกิดน้องเขาไปเจอแม่เขาไปเจอพ่อเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: ค่ะ
6: ผมก็มีพาไปเจอกับทางครอบครัวผมด้วยอย่างเงี้ยครับทีนี้ด้วยความที่แบบว่าเราผมก็คาดหวังจากครั้งนี้มากเพราะว่าเรามีประสบการณ์จากสองครั้งที่ผ่านมาแล้วว่าเราต้องแยกกันจากเขาครั้งนี้ผมก็เลยเหมือนกับคาดหวังอาจจะคาดหวังจากเขามากเกินไป
4: คาดหวังว่าอะไรบ้างมอส
6: คาดหวังว่าเขาจะมาใช้ชีวิตอยู่กับเราเหมือนกับแฟนทั่วไปซ
4: ึ่
6: งตัวเขาก็มีภาระหน้าที่ของเขาอยู่แล้ว
4: แปลว่าต้องเป็นรักทางไกลเหรอคะ
6: ก็มันไม่ได้ไกลมากครับก็คือบ้านผมกับบ้านเขาห่างกันไม่ไกลมากเพียงแต่ว่าเขาก็มีหน้าที่ของเขาที่เขาต้องดูแล
4: คนที่บ้าน
6: พวกคนที่บ้านใช่ครับ
4: ก็เลยไม่สามารถจะมาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเดียวกัน
6: ใช่ผมก็เคยของเขาแล้วมันคงไปสร้างความกดดันให้กับเขาอะครับ
4: ค่ะค่ะ
6: ซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่พร้อมในตรงนี
5: ้คราวนี้คบกันอยู่นานเท่าไหร่คะ
6: รอบนี้ก็จะ2ปีแล้วครับ
5: แล้วเกิดอะไรขึ้น
6: แล้วก็ทีนี้อยู่มาวันนึงเขาก็มาบอกกับผมว่าเขาไม่อยากจะคบกับผมแล้ว
5: มีเหตุผลไหมคะ
6: เขาพูดคำว่าเขาเบื่อผม
4: ค่ะ
6: เขาเบื่อผม

0: คือผมจะเป็นคนชอบแบบเหมือนจะอยู่ดีสมมตินัดกันจะไปกินข้าวแล้วพอถึงเวลาผมเกิดแบบว่าไม่ไปแล้ว
1: เอ้า
0: ผมก็ไม่โทรบอกเขานี่คือข้อเสียของผมในตอนนั้นผมก็ไม่โทรบอกเขา
1: พี่อยากเรียนรู
2: ้ แล้วตอนนั้นคิดอะไรอยู่ที่เราสามารถจะแบบว่านัดกันแล้วไม่ไปอะไรเงี
1: ้
2: ย
1: แล้วก็ไม่โทรบอก
0: ใช่คือเหมือนกับว่ามีช่วงนั้นคือผมยอมรับว่าผมแบบนิสัยไม่ดีมากเลยผมทำแบบนี้กับเขาอะแล้วมันเหมือนแบบทำให้เขาเหมือนโมโหอะแล้วผมก็เลยรู้ตัวเลยว่าตั้งแต่นั้นมาว่าผมจะไม่ทำลักษณะนี้ใส่เขาอีก
1: เป็นพี่ก็โมโหจริงๆมอส คือเดี๋ยวก่อนนะพี่ไปถามก่อนเหตุผลคืออะไรอะคะทำไมแค่การส่งไลน์บอกว่าเธอไปไม่ได้แล้วนะคือขนาดแค่ส่งมาเงี้ยก็โกรธแล้วนะแต่การหายไปเลยอะทำไมมอสถึงรู้สึกว่าไม่อยากบอกเพราะอะไรคะ
0: จริงๆเหมือนกับว่าจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจว่าผมจะไม่บอกเขาครับเพียงแต่ว่าคือผมเริ่มแจ้งอย่างนึงว่าผมมีลูกติดอยู่คนมีลูกคน
1: ผมมีล
0: ู
1: ก
0: ภรรยาเก่า
1: ค่ะ
0: ทีเนี้ยคือแบบบางทีลูกผมก็จะแบบว่าป้าหนูหิวแล้วผมก็จะรีบพาลูกไปกินข้าวด้วยที่บางทีผมก็ลืมนึกถึงเขาไปว่าเฮ้ยผมนัดเขาไว้นี่หว่าผมก็ลืมบอกเขาแล้วพอเขามาลูกเขาก็เลยโมโห
1: อ
0: ย่างเงี้ยครับนะมีมันจะเป็นอยู่เหตุการณ์แบบเนี้ยประมาณ2ครั้งอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็อาจจะมีแบบเหตุการณ์อย่างอื่นอะไรอีก
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยครับก็ทำให้เขาแบบหงุดหงิดในตัวผ
1: ม
0: ซึ่งพอเขามาบอกคำว่าเขาไม่อยากคบกับผมแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ดั่งใจเขา
1: ค่ะ
0: ผมก็ขอโอกาสเขาว่าผมขอแก้ตัวซึ่งเขาก็บอกว่าตอนนี้เขารู้สึกเบื่อมากเลยเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้โอกาสผมอีกแล้ว
1: ค่ะแล้วยังไงคะมอสคือตอนนี้ก็คือต้องเลิกกัน
0: ก็แยกเขาเรียกว่าห่างกันสักพัก
2: ยังไม่รู้ว่าโชคชะตาจะวนกลับมาเจอกันอีกเมื่อไหร่
1: ใช่ใช่
2: เป็นรอบที่4
1: เนาะ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อกี้พี่แอบเดานึกว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ดีหรือเปล่าเพราะว่าคิดถึงคนคนหนึ่งเลิกกันกี่ครั้งก็กลับมารักกันเลิกกันกี่ครั้งก็กลับมารักกันเลิกกันตั้ง17ปียังกลับมารักกันได้เลยอ่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยครั้งนี้มันต้องแล้วล่ะมันต้องใช่แล้วสิเห็นป่ะพี่ยังแอบคาดหวังเลยค่ะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นช่วงระยะเวลาของการพักความสัมพันธ์แยกย้ายสักพักใช่ไหมเพื่อจะเช็คว่าจะรักกันมากขึ้นไหม
0: ใช่
1: ครับแล้วสักพักนี่พักนานแค่ไหน
2: พ
1: ัก
2: มานานหรือยังคะ
0: ก็ประมาณเกือบเดือนนะครับผม
1: ค่ะมอสคิดว่าอะไรมอสคิดว่ายังไงบ้างอันนี้เราคุยกันแบบ3คนอ่ะพี่อ้อยพี่ชอดน้องมอสมอสคิดแล้วก็วางแผนอนาคตยังไงบ้างคะ
0: คือตอนนี้ในสิ่งแรกที่ผมแบบโฟกัสในชีวิตเลยก็คือเรื่องลูก
1: ค่ะ
0: ครับลูกก็คือจะต้องมาที่หนึ่งในชีวิตผมและเรื่องถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องของเขาที่ผมแบบพยายามจะแบบว่าปรับความเข้าใจกับเขาพยายามขอโอกาสจากเขาอีกครั้งหนึ่ง
1: ค่ะค่ะ
0: ซึ่งผมพอในช่วงที่แบบผมห่างจากเขาเนี่ยผมก็มานั่งคิดแล้วก็ในอดีตของผมว่าผมตกผลึกความคิดของผมว่าผมมันก็คนนี้แสนไม่ดีคนหนึ่งที่เราแบบไม่มีข้อแก้ตัวแต่เรายอมรับผิดทุกอย่างว่าเราทำอะไรไม่ดีลงไปเราแค่อยากได้โอกาสจากเขาแค่นั้นคร
2: ับ แต่มอสก็เข้าใจใช่ไหมคะว่าคำว่าโอกาสบางทีมันไม่ได้วนกลับมาให้เราเสมอเนาะ
0: ใช
2: ่โอกาสบางอย่างมันผ่านแล้วมันอาจจะผ่านเลยไปเลยก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็เพื่ออยากให้คำว่านิสัยไม่ดีเนี่ยน้องมอสคิดว่ามันเป็นปัญหาที่ต้องแก้หรือแค่ยอมรับ
0: ทั้งสองอย่างครับ
1: เพราะฉะนั้นแปลว่ามันแก้ได้สิ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอมันเป็นปัญหาที่เราอย่าเพิ่งไปยอมรับว่านิสัยไม่ดียังไงก็ต้องไม่ดีอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่ละแต่พอน้องเองพูดว่ามันแก้ได้ก็ลองแก้กระดูสักตั้งอ่ะพี่ให้ว่านะแต่ต่อให้การแก้นิสัยของเรานั้นทั้งที่มอสรู้ตัวเราคิดถึงด้านลบไปก่อนเขาอาจจะไม่วนกลับมาก็ได้แต่อย่างน้อยเราดีขึ้นนะ
0: คร
1: ับ แล้วเขายอมรับในลูกของเราด้วยไหมคะเขารักลูกเราไหม
0: เข้ากันได้ครับเพราะเข้ากันได
1: ้ไม่รู้สิพี่ก็ยังอยากเชียร์นะแต่ทั้งหมดก็ต้องอยู่ที่การตัดสินใจของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเช่นกัน
2: จริงๆแล้วมอสมีความตั้งใจอยากถามอะไรพี่เอ้ยพี่ชอนไหมคะที่โทรมาคุยกันวันนี
1: ้
0: ก็จริงๆคือแบบ ผมก็ยัง

0: อยากจะปรึกษาว่าผมควรทำยังไงต่อไปดีครับเพื่อให้เขาแบบยอมให้โอกาสผมอีกสักครั้งนึง
1: คือมันยากค่ะที่จะบอกว่าแบบทำแบบนี้สิแล้วเขาจะให้โอกาสเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความรู้สึกของเขามันมากขนาดไหน
2: มันพังหรือยัง
1: เออเพียงแต่ว่าอย่างที่พี่อ้อยบอกตะกี้ค่ะว่าพี่อ้อยพี่ชอดก็คงแบบเชียร์ว่าลองพยายามดู
2: ค่ะ
1: เนาะการพยายามมันก็คงจะเป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานนะพี่อ้อยเนาะ
2: ใช่
1: มีโอกาสก็คุยกันหรือพยายามจะคอนเนคต่อเนื่องหรืออะไรใดๆก็ตามแต
2: ่ค่ะ
1: ทำให้ดีที่สุดแล้วกันคือพี่ก็ไม่รู้สถานการณ์ว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างแต่ถ้าสามารถทำอะไรได้ก็ตั้งใจทำให้มันดีที่สุดแล้วกันแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็ต้องเข้าใจและยอมรับความจริงด้วยว่าเออถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่ได้รักเรามากพอที่จะกลับมาหรือว่าจะมาอดทนกับเราก็มันก็ต้องแยกย้ายเนาะอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการยอมรับความจริงอยู่
2: ใช่ค่ะเพราะจะว่าไปอ่ะเราก็ได้โอกาสมาหลายรอบนะมอสถ้าพูดถึงถูกไหมคะหนูกลับมาคบกับแฟนเก่าตั้ง3ครั้งเพียงแต่แค่ว่าพี่ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่น้องบอกว่านิสัยไม่ดีมันเป็นแค่เรื่องของการที่เวลาจะแคนเซิลนัดเขาก็แค่ไม่โทรบอกอันนั้นเป็นแค่อย่างเดียวหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วคำว่าเบื่อเราอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีความกดดันอะไรบางอย่างเขาจนกระทั่งทำให้เขาไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะใช่ไหมคะพี่ว่าทุกคู่แหละมันไม่มีคู่ไหนที่ว่าหุยลงตัว เป๊ะๆ อยากให้มาอยู่ที่บ้านได้ค่ะบางคนมันก็จะมีเงื่อนไขเฮ้ยเธอบ้านเธอไกลที่ทำงานฉันน่ะเราขออยู่คอนโดตรงนี้เพื่อใกล้ที่ทำงานเนอะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เจอกันคือคนรักกันน่ะมันจะมีทั้งความอยากได้และความอยากให้อ่ะใช่ไหมคะมอสความอยากได้ของมอสคือมาอยู่กับบ้านฉันสิแต่ความอยากให้คือมอสเข้าใจไหมว่าอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราเสมอหรือแม้แต่การที่บอกก็ลูกบอกอยากจะกินข้าวพอผมไปอยู่กับลูกปั๊บผมก็เลยละเลยเธอไม่มีคนรักคนไหนมีความสุขเวลาที่ถูกละเลยเราก็ต้องยอมรับแล้วเวลาที่ใจเขาใจเรามอสจ๋ามอสนัดกับเขาหายไปเลยหายโทรตามไม่รับสายแคนเซิลก็ไม่แคนเซิลอย่างเป็นทางการเป็นเราก็โกรธโมโหแล้วก็เสียใจไม่ต่างกันถูกไหมใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าเราทำความเข้าใจก่อนว่าความอยากให้ของเราอ่ะก็ให้เขาน้อยนะจะว่าไปอ่ะใช่ไหมคะแต่เราอยากได้แล้วอยากให้มาอยู่ด้วยกันให้เขาแบกความคาดหวังแต่เวลาที่เขาจะคาดหวังจากเราบ้างมอสบอกว่าไม่ได้นะก็ลูกสำคัญสุดอะพี่ก็เลยไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้ววันนี้มอสควรจะมีใครสักคนจริงหรือเปล่าเพราะเรายังบริหารจัดการไม่ค่อยได้อะพี่มองแบบนั้นนะคะแต่ก็ลองพยายามดูเพราะพี่ก็ไม่อยากให้รู้สึกว่าไม่ได้แล้วละมั้งพี่ก็อย่าเพิ่งตัดความหวังตัวเองแล้วกันก็ลองดูสักตั้งอย่างที่บอกคือลองคุยกันสื่อสารกันและบอกเขาด้วยว่าเราเคารพทุกการตัดสินใจของเขาเพียงแค่ว่าเฮ้ยเรารักเธอนะและโอ้โหโลกเหวี่ยงเราให้มาใช้เวลาด้วยกันตั้ง3ครั้งเราอยากทำให้ดีที่สุดแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ก็ต้องเคารพการตัดสินใจค่ะ
1: หรือแม้แต่เรื่องลูกก็เหมือนกันนะคะพี่ก็เข้าใจเนาะเวลาที่รู้ไหมเวลาที่คนเราจะไปรักกับใครสักคนหนึ่งที่เขามีครอบครัวมาแล้วมีลูกมาแล้วเนี่ย
2: ค่ะ
1: ก็ต้องยอมรับความจริงนะว่าต้องอาศัยความใจกว้างขั้นสุดอยู่เหมือนกัน
2: ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดมอสมีความตั้งใจบอกว่าลูกผมต้องมาอันดับหนึ่งครับพี
2: ่ค่ะ
1: เขาอันดับสองนะเนี่ยมันก็จะแอบยากๆละ ใช่ไหมเพราะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไงว่าฝั่งผู้หญิงเขาจะใจกว้างพอที่จะยอมรับในกติกาข้อนี้หรือเปล่า
2: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่ามันก็จะมีปัญหามากมายแต่สุดท้ายก็มอสไม่มีอะไรเหนือกว่าความรักไปได้อะถ้ารักกันจริงนะป
2: ั
1: ญหาทุกอย่างมันแก้ได้หมดแต่ถ้าสมมติว่า3ครั้งที่ผ่านมาแล้วเราเลือกใช้วิธีว่าแยกย้ายทุกครั้งปัญหาบางทีจริงๆมันอาจจะอยู่แค่ว่าเราไม่ได้รักกันมากพอที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วจับมือฟันฝ่าไปด้วยกันก็ได้มันถึงได้เกิดการปล่อยมือครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าแบบนี
2: ้ค่ะ
1: นะ
2: มันมีข้อดีข้อเสียค่ะถ้าไม่เขาอาจจะรู้สึกได้ว่าเอ้ยจริงๆการแยกย้ายกันเราก็เคยทำมาได้แล้วนี่ทำไมครั้งนี้มันก็ไม่ต่างจากเดิมและถ้าเกิดวันนั้นถ้าลูกแบบหิวมากๆนะพี่จะแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่งเช่นโทรบอกเขาว่าเธอไปกินข้าวด้วยกันได้ไหม
1: ลูกหิวอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีคือพี่กำลังจะบอกเหมือนกันว่าบางทีมันไม่ต้องว่าใครอันดับหนึ่งใครอันดับสองอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ใช่
1: เวลาเราเป็นคนกลางเราจะต้องหาวิธีว่าเราจะบาลานซ์ทุกอย่างยังไงฮัลโหลเธอว่าจะไปกินข้าวกับเธอพอดีอยู่บ้านลูกหิวงั้นเรามากินด้วยกันที่บ้านเราไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีตั้งหลายอย่างนะคะมันอาจจะไม่ถึงขนาดกับว่าต้องหนึ่งสี่แล้วต้องสองสี่อะไรเงี้ย
2: ค่ะ
1: เนาะชีวิตมันจะยากไปลองดูค่ะเอาใจช่วยแล้วกันเนาะให้ลองพยายามดูนะคะหวังว่าจะโชคดีนะขอบคุณค่ะมอสค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะแต่เข้าใจความคาดหวังของน้องเนาะคนเราเลิกเป็นแฟนกัน3รอบ กลับมาทุกรอบ
1: แล้วรอบหลังอ่ะตั้ง17ปีอ่ะพี่อ้อย
2: ถูกค่ะ
1: มันก็ย่อมจะคิดแหละว่าเฮ้ยมันต้องแบบคู่กันแล้วไม่ใครเอากันแน่อะไรอย่างเงี้ย
2: ต้องมีแน่ๆขนาดเป็นต่างคนต่างใช้ชีวิตคู่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไปพังมาทั้งคู่และยังวนกลับมาเจอกันได้อีกแต่นั่นแหละค่ะบางทีคาดหวังมากเกินไปอีกฝ่ายจะอึดอัดมากๆกับการแบกความคาดหวังนั้นนะคะยังพอมีเวลาสักหนึ่งคำถามแล้วกันเมื่อ22ปีก่อนโอ้โหเคยมีผู้ชายคนหนึ่งที่รักและดูแลหนูอย่างดีตั้งแต่วันที่หนูยังไม่มีอะไรจนเรียนจบเริ่มสร้างชีวิตได้ตอนนั้นหลงระเริงกับชีวิตและเผลอไปเลือกคนอื่นจนทิ้งคนที่ดีที่สุดสำหรับหนูไปสุดท้ายก็ถูกคนคนนั้นทิ้งหลังจากนั้นหนูไม่เคยเจอใครที่อบอุ่นและดีเท่าเขาอีกเลยแม้วันนี้จะได้ขอโทษเขาแล้วแต่ความรู้สึกผิดยังติดอยู่ในใจตลอดค่ะตอนนี้หนูตั้งใจจะอยู่คนเดียวรักตัวเองและใช้ชีวิตให้ดีขึ้นแต่อยากหาวิธีปล่อยปมนี้ออกจากใจพี่อ้อยพี่ชอดช่วยหน่อยค่ะจะทำยังไงให้หนูอยู่กับตัวเองให้มีความสุขได้ อันนี้ก็แบกความคาดหวังเหมือนกัน พี่ว่าไม่ต้องสุขมากก็ได้ค่ะเอาไปว่าสุขเท่าที่ได้และการแก้ปมอะค่ะน้องขาสำคัญสุดก็คือตอนนั้นเรารับสิ่งที่ดีจากหัวใจของเขาแต่เราไม่ได้ดูแลรักษาวิธีแก้ปมก็คือเอาจริงหนูไม่ได้รักเขาเป็นคนดีที่เราไม่ได้รักแต่เขายังเป็นคนดีอยู่เลยสิ่งเดียวที่ทำได้คือให้เขาไปเจอใครก็ตามที่รักเขาได้มากกว่าเราซึ่งน้องทำแล้ว
1: ค่ะ
2: ไม่มีอะไรเป็นปมแล้ว
1: เออและการที่แบบตอนนี้รู้สึกอยากอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียว
2: ค่ะ
1: อยู่แบบสุขบ้างทุกบ้างก็ได้
2: ใช่ใช
1: ่ไม่ต้องไปตั้งใจว่าพี่พิชาเขาจะอยู่ยังไงคะคนเดียวให้มันมีความสุขให้ได้พอเราคิดแบบเนี้ยก็แปลว่าเราเริ่มต้นผิดละใช่ไหมคะเพราะมันไม่มีใครหรอกค่ะที่ไม่ว่าจะอยู่แบบคนเดียวหรืออยู่แบบมีคู่เราก็ต้องอยู่ให้เป็นด้วยกันทั้งนั้นแหละก็ต้องมีทั้งสุขทั้งทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นมันก็แค่ยอมรับในแต่ละวันที่มันจะมีอะไรผ่านเข้ามาวันไหนสุขเราก็สุขกับมันวันไหนทุกข์เราก็ทุกข์กับมันเพราะว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรที่แบบมันคงแน่นอนหรอกเนาะมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันนี้ทุกข์เดี๋ยวพรุ่งนี้มันอาจจะหายก็ได้เดี๋ยวความสุขมันก็จะมาวันนี้สุขก็ไม่แน่อย่าประมาทเพราะเดี๋ยวมันอาจจะแบบหายสุขไปเป็นทุกข์ก็ได้แค่นี้เองค่ะเค้าเรียกว่าอะไรนะยอมรับความจริง
2: ค่ะ
1: เออว่าโลกชีวิตมันต้องมีทั้งสุขทั้งทุกข์พี่ว่ามันจะทำให้น้องอยู่อย่างสบายใจมากขึ้น
2: ยิ่งคาดหวังว่าฉันต้องมีความสุขยิ่งทุกข์แล้ววันหนึ่งเราจะค้นพบว่าการสุขกับความธรรมดาน่าอิจฉาจะตายใช้ชีวิตธรรมดาให้ได้ก่อนค่ะวันนี้โลกรอบตัวมีแต่ความไม่ธรรมดาเต็มไปหมดมีแต่ความผิดปกติเต็มไปหมดนะคะ
1: มีอะไรตื่นเต้นทุกวัน
2: เนาะ
1: บางทีฝรั่งเขาพูดถูกจริงนะพี่อ้อย no news is a good news จริงๆน
2: ะ
1: บางวันอยู่เฉยๆไม่มีข่าวอะไรรู้สึกแบบวันนี้ดีจัง
2: ชีวิตเรียบๆบ้างนะคะเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะคาดหวังมากไปจนใจพังในคลับ Friday ค่ำคืนนี้ค่ะ
3: คาดหวังมากไปจนใจพัง
4: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: คาดหวังมากไปจนใจพัง
1: อ่ะวันนี้คาดหวังเหมือนกันนะคะว่าหลายๆคนที่ฟังคลับ Friday อยู่อาจจะได้บอกกับตัวเองก็ได้ว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราลองลดความคาดหวังลงบ้างอาจจะมีความสุขมากขึ้นก็ได้นะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเพราะอย่างที่บอกค่ะรักเธอแบบไม่คาดหวังมันไม่มีจริงไงแต่ว่าถ้าคาดหวังเยอะไปอ่ะบางทีความเหนื่อยและความยากมันเกิดจากความคาดหวังของเราเหมือนกัน
2: แต่มันก็ยากนะพี่อ้อยเนาะที่เราจะแบบทำอะไรโดยไม่หวังอ่ะในทุกๆเรื่องด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: หมายถึงว่าเราตั้งใจทำอะไรสักอย่างนึงเราก็หวังว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
2: ม
1: ัน
2: เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าต้องมีวิธีบริหารจัดการความคาดหวังของตัวเองว่าอยู่ในดีกรีขนาดไหนที่มันกำลังพอดีพอดีแล้วถ้าเกิดมันพลาดไปมันจะได้ไม่รู้สึกผิดหวังมากจนเกินไป
1: เหมือนบางทีนะคะเอาง่ายสุดเลยนะซื้อขนมไปฝากคนที่บ้านแล้วเรารู้สึกว่าเราต่อแถวยาวมากเพราะว่าร้านนี้มันแบบคนเยอะมากพอที่บ้านกินบอกว่า
2: ก็งั้นๆแหละ
1: ไม่เห็นอร่อยเลยอ่ะเราจะรู้สึกว่าหอยฉันอุตส่าห์ยืนเข้าแถวอันนี้ก็เป็นความคาดหวังประเภทหนึ่งนะคะอ่ะสายนี้คุณมิ้นสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะมิ้นมีอะไรคุยกันคาดหวังมากไปจนใจพัง
1: ค่ะ
2: ไปคาดหวังอะไรมาคะ
3: ก็คาดหวังว่าเราเชื่อใจเขาม ันจะไม่มีการทรยศหักหลังอะค่ะ
1: ใช่ผู้หญิงทุกคนเราก็คาดหวังแบบนี้นะผู้ชายด้วยอ่ะผู้ชายด้วยอ่ะทุกคน
2: ทุกคนที่มีความรักเราจะคาดหวังว่าเราอยากจะได้ความรักที่ดีแหละ
1: ที่ซื่อสัตย์กับเราหนูเจออะไรมาคะเริ่มเล่าได้เลย
3: ก็หนูก็แต่งงานกับผู้ชายคนนี้นะคะก
1: ็
3: 3ปีค่ะแต่เราคบกันเนี่ยประมาณ5ปีตั้งแต่2019แต่งงาน2023
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ๆค่ะก็คือเราก็ด้วยความที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นแกลช่องว่างด้วยใช
1: ่
3: เพราะหนูอะอยู่ในตัวเมืองแล้วเขาอะอยู่เป็นชานเมืองในกรุงเทพนะคะเพราะหนูทำงานเป็นกะด้วยเราก็รู้สึกว่าเราไม่สะดวกเราก็ปล่อยให้เขาอยู่ที่บ้านของเขาใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องมันมาเกิดเมื่อวันที่ประมาณ26หรือ27เดือนที่แล้วนี่เองใช่คือเหมือนก็แบบมาอยู่ด้วยกันปกติเลยนะคะเขาก็มาหาหนูทุกอาทิตย
1: ์
3: แล้วพอมาหาเพราะว่าล่าสุดที่มาเจอกันอ่ะเป็นวันเกิดเขา27กรกฎาคมวันอาทิตย์วันจันทร์ค่ะวันเสาร์ก็อยู่ด้วยกันแล้วเกิดปากเสียงทะเลาะกันก็คือเขาก็กลับบ้านแล้ววันจันทร์อ่ะเราก็เหมือนไลน์คุยกันปกติแล้วเขาก็เราทะเลาะกันเพราะว่าเขาเหมือนอึดอัดอะค่ะเหมือนว่าเหมือนมีอะไรในใจเหมือนปิดบังเราอยู
1: ่
3: แต่เราก็คือไว้ใจเขาตลอดเวลาใช่แล้ววันจันทร์เขาก็แค่ไลน์มาบอกนะคะว่ามีเรื่องอึดอัดหนักใจทำผู้หญิงท้อง
1: อุ้ยเธออึดอัดด้วยเรื่องนั้นแต่มันทำร้ายหัวใจฉัน
2: ก่อนหน้านั้นมีอะไรละแค่ระคายบ้างไหมคะมิน
3: คือไม่เลยค่ะหนูอ่ะเป็นคนไว้ใจคนคือลักษณะด้วยเราทำงานเป็นกะด้วยไทของเราหนูไม่เช็คโทรศัพท์หนูไม่โทรตามเขาจะกินเหล้าเอาเด็กเอ็นมาที่ออฟฟิศหนูไม่เคยว่าเลยหนูค่อนข้างเปิดเพราะว่าเราเข้าใจว่าเหมือนเราทำงานก็เหนื่อยอะค่ะผู้หญิงอย่างหนูนะมินนาก็จะไปกินกับเพื่อนไปสังสรรค์เราก็เข้าใจในเวของแฟนเราด้วยว่าเขาก็ชอบในเวนั้นเราก็ให้อิสระขอแค่ทุกอย่างอยู่ขอบเขตใช่เขาไลน์มาบอกหนูแค่นั้นวันนั้นก็คือเป็นวันเกิดของเขาด้วย
1: ซึ่งหนูก็ใจกว้างมากแล้วนะคือจะแบบในเที่ยวในอารมณ์นี้ก็ไม่ว่ากันเพราะเรารู้ว่าเราไกลอ่ะ
3: ใช่เพราะหนูบอกเสมอกับเขาว่าในเมื่อหนูให้ในความสิ่งที่เขาชอบไม่ได
1: ้
3: เหมือนเราไม่มีเวลาด้วยค่ะหนูทำงานเป็นกะส่วนเขาก็อยู่ไกลกว่าหนูจะไปกับมันคือมันใช้ระยะเวลาเราก็อ่ะโอเคเราก็ตอบแทนเขาด้วยอยากทำอะไรก็ทำแต่ว่าทุกอย่างต้องขอบเขตเขาจ้างเด็กเอ็นมาเลยนะคะเด็กเอ็นมาที่ร้านเวลาเขากินในวงเล่าอ่ะเขาก็จะจ้างมาแต่เราเคยเห็นนะว่าเขาจ้างมาเราก็เคยอยู่ด้วยแล้วทุกอย่างเหมือนเขาก็ทำให้เราเห็นเราก็เลยเชื่อใจ
2: เราก็นึกว่ามันเป็นแค่ความบันเทิงในรูปแบบหนึ่งแล้วก็จบกันไป
1: ใจตังไปแล้วจบ
2: แต่ทีเนี้ยพอเขาบอกว่าเขาทำผู้หญิงท้องแล้วยังไงต่อล่ะคะ
3: คือเขาก็บอกว่าก็ขอไม่ต้องให้อภัยเราจบเป็นแค่นี
2: ้
3: เพราะเขาเลือกที่จะอยู่กับผู้หญิงอีกคนซึ่งผู้หญิงคนนั้นน่ะหนูก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเขาคือใคร
2: อ๋อคือไม่ได้ขออภัยด้วยนะ
1: ขอให้ไม่ต้องให้อภัย
3: ขอไม่ต้องให้อภัยขอจบเพราะว่าด้วยเขาอ่ะทำผู้หญิงคนนั้นท้องแล้วหนูก็เลยว่าเรื่องมันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ท้องได้ประมาณ2เดือนคือถามว่าชีวิตคู่เราก็มีปัญหาค่ะมีปัญหาตามแบบชีวิตคู่อยู่แล้วด้วยเราไม่ได้อยู่ด้วยกัน
1: ค่ะ
3: ใช่ใช่แต่เขาก็บอกว่าเราอะทะเลาะกันตลอดเวลาเราไปกันไม่ได้นู่นนี่เขาก็อ้างนะคะว่าเราจะเลิกกันหลายรอบแล้วแต่ว่ามิ้นอะหลังซึ่งในวอร์ดดิ้งคือเหมือนเราก็รู้กันเราคบกัน2คนใช่ไหมคะนิสัยก็คือแบบเลิกกันแค่3วันเดี๋ยววันเสาร์มารับไหมเขาก็มาซึ่งในบริบทนี้มันไม่ได้เลิกอะค่ะ
2: แล้วมิ้นไม่มีลูกใช่ไหมคะ
3: คือต้องบอกว่าหนูอะมีลูกยากหนูมีลูกไม่ได้ด้วย
2: ค่ะ
3: เพราะว่าหนูเป็นโรคเกี่ยวกับมดลูกหนูเคยมีประวัติผ่าตัดปากมดลูกไปแล้วก็พฤศจิกาถุงน้ำรังไข่แตกแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเนื้องอกฉะนั้นหนูมีลูกให้เขาไม่ได้
1: เขาอยากมีลูกไหมคะ
3: เขาอยากมีค่ะ
1: ค่ะ
3: ใช่ๆตั้งแต่ตอนคบกันแต่งงานตอนนั้นน่ะหนูก็ยังไม่เป็นโรคนะคะหนูเพิ่งมาเป็นตอนปีที่แล้วเองครึ่งมาพีคที่แบบมีลูกที่จริงอ่ะมันมีได้นะคะแต่ว่าด้วยพฤติกรรมของเขาอ่ะเขาก็ไม่ปรับกินเหล้าสูบบุหรี่ก็ยังแฮงเอาก็ยังเอาเด็ก
1: งานอย่าเพ
3: ิ่
1: มงานอย่าเพิ่ม
2: อาจจะดีแล้วที่มันยังไม่มี
1: ใช่มันไม่ได้จบ
2: มันไม่ได้หมายความว่าการมีลูกเป็นการจบปัญหาหรอก
1: ใช่ใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมินจะรู้สึกแย่กับตัวเองว่าอ๋อเพราะหนูมีลูกให้เขาไม่ได้แต่พี่เห็นด้วยนะถ้าเขายังไม่ได้เป็นคุณพ่อที่พร้อมกับการที่จะให้ความอบอุ่นกับลูกยังกินเหล้าแฮงเอาไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยครอบครัวจะรู้สึกอะไรยังไงยิ่งมีลูกขึ้นมามันแปลว่าน้องเตรียมตัวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวได้เลยอ่ะ
3: ใช่ภาพนั้นหนูก็มาแล้วเหมือนประมาณว่าเขาก็เลือกฝั่งหนูนะคะด้วยความที่เหมือนด้วยความเรามีปัญหากันอะไรการเรื่องสองคนด้วยเรื่องแม่ผัวลูกสะใภ้ด้วยอะไรต่างๆเขาก็เลยตัดสินใจไปเลือกฝั่งนู้นซึ่งเขาก็บอกว่าหนูก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ตามด้วยนะคะเพราะถามว่าเราช็อกไหมช็อกเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ที่เจอกันเขาก็มานอนกับหนูทุกอาทิตย์แล้วเขาไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นตอนไหน
1: อุ้ยถ้าคนจะนอกใจอะมิ้นจ๋า
2: ใช่
1: เขาจะมีเวลาแวะไปนอกใจได้ค่ะไม่เป็นไร
3: ใช่หนูเข้าใจซึ่ง
1: แต่ทำไมไม่รู้พี่กลับรู้สึกว่าเขาดูมีความตั้งใจอยู่แล้วคือเวลาบางคนนอกใจจะเกิดจากความผิดพลาดบางอย่างวอกแวกพอดีแล้วก็ไปทำคนนั้นท้องพอดีแต่ตอนนี้เห็นไหมคะพอเขาสารภาพปั๊บหนึ่งเขาบอกไม่ต้องให้อภัยนะเพราะว่าเธอเห็นไหมล่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทะเลาะกันจะตายไป แม่ฉันก็ไม่ชอบเธอดูเหมือนยกทุกอย่างมาเพื่อจะบอกมิ้นว่าไปเลยมิ้นไม่ต้องอยู่แล้วนะ
3: ใช่
1: พี่เลยรู้สึกว่ามันมาจากความตั้งใจอะไรบางอย่างไม่รู้อะ
3: ใช่เขาพูดพิมพ์ LINE นะคะไม่โทรศัพท์หาหนูและไม่ยอมมาเจอหนูเลยทางการพิมพ์ที่วันอาทิตย์เพิ่งเจอ
1: เ
3: ขาไม่เจอเลยเขาพิมพ์มาแต่ว่ามันพลาดเขาพลาดไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้ต้องรับชะตากรรมซึ่งหนูก็มองมุมกลับว่าเราทะเลาะกันมันมีเวิร์ดดิ้งนะคะที่หนูตกลงกันแล้วว่าถ้าเราเจอใครที่ถูกใจหรือใช่ขอให้บอกกันก่อนเราพร้อมจะไปเราตกลงกันไว้แล้วแต่มันไม่ใช่แบบเหมือนลักษณะพี่เอ๋พี่ชอยคะคือเหมือนเขาเหยียบเรือสองแคมอะคือเขาก็ช่างใจเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะเป็นเพื่อนเขาซึ่งเหมือนจะหลุดมาว่าเคยคุยกันมาก่อนหนูก็เลยว่าอ้าวเคยคุยกันมาก่อนแล้วทำไมไม่คบเขาแล้วแต่งงาน
1: โอ้ยคนดีๆบางคนไม่ได้ดีขนาดที่มิ้นคิดอ่ะอันที่พี่พูดตรงๆนะมีคนเห็นแก่ตัวเยอะแยะมากมายค่ะเขาสามารถทำอะไรก็ได้มันไม่เป็นไปตามสเต็ปของมิ้นหรอกเขาอาจจะแค่คุยเคยมีอาจจะมีความสัมพันธ์ก่อนอ้าวแล้วตรงนั้นไม่ใช่อยู่กับมิ้นลงตัวกว่าหรืออะไรหลายสิ่งหลายอย่างแล้วบางคนเนี่ยก็ใช้วิธีการเนี้ยคือคนนั้นก็อยากมีคนนี้ก็อย่าไปนะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆไม
2: ่แต่พอถึงเวลาแบบอ้าวความแตกงั้นเอาแบบนี้ดีกว่าค่อยตัดสินใจถ้าเรื่องไม่แตกหรือถ้าแบบไม่อึดอัดหรือไม่อะไรก็อาจจะเป็นไปแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ได
1: ้ค่ะ
3: หนูคิดว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่ท้องแล้วเขาอ่ะบอกกับหนูว่าพลาดซึ่งหนูอ่ะเขาไม่กล้าคุยกับหนูนะแม่หนูเป็นคนโทรไปหาเขาหาผู้ชายนะคะก็บอกว่าเขาบอกว่าพลาดไม่ได้ตั้งใจถูกมันหลุดพูดกับแม่หนู
1: ดูแต่ละคำค่ะ
3: แล้วเราไม่ได้พูดกับหนูนะ
1: ใช่เข้าใจค่ะนี่แหละที่พี่งงว่าทำไมไม่แมนพอจะพูดกับภรรยาล่ะ
3: ใช่เขาไม่รับสายหนูเลยเขามีแต่พิมพ์ไลน์มาหนูก็ด้วยความอารมณ์หนูก็โกรธหนูมีอารมณ์อยู่แล้วอันนี้หนูบอกตรงๆว่ามีคือมันก็อึ้งทั้งช็อกเราเพิ่งเจอกันวันอาทิตย์แล้วเพิ่งมาไลน์บอกเราวันจันทร
1: ์ค่ะ
3: มันคือสำหรับเราก็ถามว่าคุณไม่คิดจะมาสารภาพต่อหน้าเราหรอ
1: ค่ะ
3: ไม่มีไม่รู้จะไปทำไมมันไม่มีประโยชน์
2: ดูเขาคิดถึงใจเราน้อยเหลือเกินเนาะ
1: จริง
3: ๆใช่แล้วเขาก็บอกว่าเหมือนเขาเป็นมีแต่แม่นะคะคือเขาก็บอกว่าเนี่ยสงสาร แม่ของเขาจังเพราะว่าหนูอยู่ต่างจังหวัดเราอยู่จังหวัดด้วยกันนะคะ
1: ค่ะ
3: ใช่แล้วเขากลัวว่าครอบครัวหนูอ่ะจะไปว่าแม่ของเขาเขาสงสารประโยคนี้หนูร้องไห้เลยว่า แล้วที่ทำอ่ะไม่คิดถึงหนูบ้างหรอ
2: ไม่เห็นเขาพูดถึงสงสารมิ้นเลยสักคำเลย
3: ไม่ คือสงสารค่ะแต่ว่าแบบหนูก็พูดไม่ออกว่าเหมือนเราหนูไม่ได้รู้จักเขาเพิ่ง8ปีนะคะคือหนูเรียนมัธยมมาด้วยกันหนูรู้จักเขาตั้งแต่ม.ปลายเขาจีบหนูมาตลอด เขาชอบหนูมาตั้งนานแล้วบอกกับพ่อกับแม่หนูตอนขอแต่งงานว่าชอบตั้งแต่มัธยม เอาดอกไม้ไปไว้หน้าบ้านคือเหมือนรักเรามากเราก็โอเคเราก็พร้อมแต่งงานกับคนที่รักแล้วตอนที่คบกันเขาดูแลเราดีมาก เราถึงแต่งงานกับเขาเราไม่ได้เพิ่งรู้จักกัน8ปีแต่เรารู้จักกันมาเกือบ20กว่าปี
2: ตอนรักก็รักจริงอะเนาะ
3: เข้าใจ
2: ตอนทิ้งก็ทิ้งจริงเหมือนกันใช่ไหมคะแต่อันนึงไม่รู้สิคะมิ้นก็พี่รู้ว่าเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอกนะที่เกิดกับชีวิตของใครอ่ะแต่ในกรณีของมิ้นก็มองในมุมดีพี่ก็ว่าอย่างน้อยหนูก็ไม่ต้องถูกหลอกต่อไปและอย่างน้อยการตัดจบแบบนี้ของเขาก็ทำให้เราก็ได้รู้เหมือนกันว่ามันจบลงที่ตรงไหน
1: ค่ะ
2: พี่เห็นมีตั้งหลายคนที่แบบยื้อไปยื้อมาไม่ตัดสินใจทางนู้นก็จะเราชีวิตเราจะยิ่งแย่กว่านี้ไปอีกเยอะมากค่ะ
1: ค่ะ
3: ใช่ใช่ค่ะ
1: และสิ่งที่เขาทำมันรับผิดชอบต่อชีวิตเราน้อยเหลือเกินนะคะ
3: และถ้ารับผิดชอบน้อยมาก
1: ใช่ค่ะก็เลยทำให้เราเห็นไงว่าอียี่สิบกว่าปีที่คบกันมาเนี่ยเราไม่ได้รู้จักกันดีหรอกน้องไม่มีใครรู้จักกันดีพี่อ้อยว่าคนบางคนตอนนั้นคบกันเห็นกันไหมว่าอ๋อเธอเป็นคนแบบนั้นฉันเป็นคนแบบนี้แต่อย่าลืมนะชีวิตของมนุษย์เคลื่อนตัวทุกวันตรรกะวิธีคิดเคลื่อนตัวทุกวันเพราะฉะนั้นวันนั้นน้องรู้จักเขาในฐานะที่เขาเป็นเวอร์ชันนั้นค่ะแต่พอมาถึงวันนี้น้องค้นพบว่าโอ้โหตอนเวอร์ชันเห็นแก่ตัวนี่สุดเหมือนกันแฮเหมือนทุกอย่างไม่เคยคิดถึงฉันเลยอ่ะคิดถึงว่าอุ้ยสงสารแม่จังเลยเดี๋ยวครอบครัวเธอต้องมาว่าแม่ฉันแน่เลยยังไม่ได้ทำเลยด้วยซ้ำ
3: เขาไม่เคยไปขอโทษณตอนนี้นะคะไม่ก็ไม่คิดที่จะไปขอโทษพ่อกับแม่หนูตอนที่ไปขอกันที่จะแต่งงานหนูอ่ะเป็นคนจบทุกอย่างด้วยตัวเองหนูบินไปเคลียร์ที่ต่างจังหวัดเพราะว่าหนูสงสารพ่อกับแม่เพราะเราสังคมต่างจังหวัดอะค่ะแต่งงานแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นมันค่อนข้างรุนแรงนะถ้าสำหรับคนต่างจังหวัดมันเป็นอะไรที่เล่ากันปากต่อปากใช่แล้วหนูอะไปเคลียร์เองด้วยนะเขาก็ไม่ไปเรียกญาติพี่น้องเขามาคุยไม่มีใครมาเลยมีแต่ไปคุยกับแม่เขาอย่างเดียวหนูไปกับแม่กับน้องสาวไปกัน3คนไปคุยกับแม่เขาคนเดียว
1: แม่เขาว่าไงคะ
3: ผู้ชายไม่ไปแม่เขาก็พอไปถึงเขาก็ร้องไห้ยกมือกราบหนูนะยกมือกราบขอโทษหนูแล้วก็แม่หนู
2: ก็แม่เขาไม่รู้ทำไง
1: ใช่ค่ะ
2: ไม่รู้ทำไงมันดีกว่านี้
1: ใช่ใช่
3: ใช่แม่เขาแล้วคือถามว่าแม่เขาน่าสงสารนะคะเพราะบ้านเนี้ยคือเหมือนพี่ชายอ่ะก็ทำผู้หญิงท้อง
1: ค่ะ
3: มันเราก็จากเราที่จะไปแบบได้ร้ายค่ะพี่อ้อยพี่ชอดคือเรานิ่งเราสงสารแล้วเราก็ต้องไปกอดแม่เขาแล้วแม่หนูอ่ะก็ร้องไห้นิดนึงเขาก็แบบอึ้งคือสุดท้ายคือเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยมีแต่จะรับผิดชอบผู้หญิงคนนั้นกับลูกแล้วเราต้องเป็นคนจบทุกอย่างเอง
1: ไม่ต้องไปแบบร้ายๆหรอกน้องมิ้นจริงๆพี่อ้อยว่าถ้ามองถึงเรื่องนี้จริงๆนะหนูโชคดีที่หนูออกมาได้หนูคิดว่าผู้หญิงคนที่ได้คนเนี้ยไปเป็นสามีอ่ะเขาจะโชคดีเหรอ
3: ไม่
1: ใช่ค่ะเป็นผู้ชายที่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยคือเวลาจะไปไหนก็สะบัดมือแล้วไปเลยแล้วก็หลบอยู่ในช่องของตัวเองไม่เอาไม่ไปแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ทำผิดนะแต่ไม่อยากกล้ารู้สึกผิดคนคนนี้ไม่ควรเป็นหัวหน้าครอบครัวเราค่ะ
3: ใช่ใช่หนูก็พูดกับแม่เขาว่าที่หนูมีลูกไม่ได้ไม่ใช่มีไม่ได้นะคะแม่หนูตั้งใจไม่มี
1: ค่ะ
3: เพราะว่าลูกของแม่ไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเราไม่มีความเป็นหัวหน้าครอบครัว
1: ก็แจ้งไป
3: ว่างั้นก็ไปกับเขาเลยโดยแบบถามว่าตัดเราก็มันก็ยังไม่หายหรอกค่ะพี่อ้อยพี่ชอดมันยังมีความ
1: ท้องเราก็รักแหละ
2: คนเราอยู่ด้วยกันมาตั้งนาน
1: ก็รัก
3: เราเขาก็บอกเสมอว่ามินไม่ได้รักเขาหรอกพี่อ้อยพี่ชอดคะถ้าผู้หญิงคนหนึ่งมันไม่รักผู้ชายอ่ะมันไม่แต่งงานหรอกค่ะเราก็รักเขาแต่ว่า
2: พี่ว่าเขาอยากพูดอะไรก็ได้
1: ให้เขาผิดน้อยลง
2: คนจะไปพูดอะไรก็ได้อยู่แล้ว
1: ให้เขารู้สึกผิดน้อยลงนี่ไงมิ้นไม่รักเขา เห็นไหมอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะ กันอยู่ดีแม่ของเราก็ไม่ชอบมิ้น
2: เห็นไหมมีลูกก็ไม่ให้ไม่ได้อะไรเงี้ย
1: กลายเป็นความผิดหนูทั้งหมด
2: เขาพูดไปเรื่อย
1: ใช่
3: ใช่เขาพูดเหมือนความผิดเป็นหนูทั้งหมด
2: นั้นไม่ต้องไปฟังมากหรอกมินจริงจริง
1: จริง
2: คนจะไปพูดอะไรก็ได้เนี่ยคนไทยพูดไปเรื่อยเนี่ย
1: ใช่ค่ะหนูไม่ได้คาดหวังอะไรเกินกว่าที่ผู้หญิงคนนึงคาดหวังค่ะคนเราแต่งงานกันเราก็อยากให้เราเป็นคนที่ซื่อสัตย์และเป็นรักสุดท้ายของกันและกันแต่เพียงแต่วันนี้หนูมาค้นพบว่าเอ้าคนคนนั้นที่ฉันนึกว่าจะเป็นคนที่ดีพอกับความรักของฉันกลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยหรอ
2: แล้วหนูก็ยังตัดสินใจถูกด้วยที่ไม่มีลูกกับเขาคิดดูสิถ้าตอนนี้มีลูกอ่ะก็ต้องมานั่งกอดลูกร้องไห้สงสารลูกอีก
3: หนูจะไหวไหมอย่างเงี้ยหนูไม่รู้จะยังไงเพราะตอนนี้ก็คือถามว่าหนูอยู่กรุงเทพก็อยู่คนเดียวนะคะครอบครัวอยู่ต่างจังหวัด
1: ค่ะ
3: ใช่เขาเป็นห่วงหนูมากเขาจะแบบเหมือนหนู17อีกครั้งอ่ะพี่อ้อยพี่ช็อตคือ
1: ลันลาเฉลย
3: โทรหาทุกวัน
1: เข้าใจ
3: ใช่เขาเป็นห่วงเราแม่
1: เขากลัวหนูอ่อนแอค่ะกลัวว่าสภาวะจิตใจที่ตอนที่หนูใจพังเนี่ยหนูจะไหวไหม
2: เห็นไหมล่ะหนูยังมีครอบครัวยังมีคนที่รักหนูอยู
1: ่ค่ะ
2: ชีวิตมันยังมีอะไรอีกตั้งเยอะค่ะ
3: ใช่ก็เลยคิดอย่างนี้ก็แบบถามว่าโชคดีที่เราออกมาได
1: ้ค่ะ
3: ใช่ก็ให้เป็นกรรมของเขาไป
2: ทุกสิ่งที่แย่มันจะมีแง่ดีแหละนะถ้าเรามองให้ดีๆนะคะ
1: เอาใจช่วยนะมิ้น
2: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะมินสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะนี่ค่ะนี่ทำคลับไฟเดย์มา20ปีนี่เป็นกรณีแรกเธอไม่ต้องให้อภัยนะเดี๋ยวก่อนเธอมาบีบบังค
2: ับ ฉันทำผิดไปแต่เธอไม่ต้องให้อภัยฉันนะเพราะฉันจะไปแล้วเนี่ยหรอเออง่ายดี
1: ฉันต้องไปเลือกคนนะเพราะฉันต้องไปรับผิดชอบเธอไม่ต้องให้อภัยนะคือถ้าเกิดคนที่เขารักกันจริงๆอะเนาะก็คงจะต้องแบบดิ้นทุรนทุรายว่าเธอเราพลาดเราขอโทษเราขอโอกาส
2: อ
1: ันนี้คือดิ้นแบบนี้มาทั้งชีวิต
2: หรือแม้แต่ไม่ขอโอกาสก็ได้นะคะแต่อย่างน้อยที่สุดแบบเออเราเสียใจจริงๆนะที่แบบพลาดไป ขออภัยแล้วกันอะไรเงี้ย
1: นี่เอามือมาห้ามเลย
2: อย่า
1: ไม่ต้องให้อภัย
2: ไม่ต้องมาให้อภัยฉัน
1: แปลว่าฉันอยากไปอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะในดูสายนี้สิสวัสดีค่ะ
2: คุณเ
4: อค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเอมีอะไรคุยกันคะ
1: จ้ะ
4: ข้าพอดีอยากจะมีเรื่องเล่าค่ะเผื่อแบบเป็นอุทาหรณ์ให้สำหรับผู้หญิงหลายๆคนค่ะเพราะว่าแบบไม่อยากให้ใครเจอเหมือนเรา
1: ได้เลย
2: เกิดอะไรขึ้นคะเ
4: อค่ะก็คือว่าเราค่ะคบกับสามีค่ะมาร่วมๆแต่งงานร่วมๆใช้ชีวิตด้วยกันนะคะมาประมาณ10กว่าปี
1: ค่ะ
4: ค่ะแล้วทีนี้ค่ะเรามีลูกด้วยกัน2คนค่ะปัจจุบัน
1: ค
4: ่ะแล้วทีนี้เราด้วยความที่เป็นแบบว่าเหมือน working woman เนาะเราก็ทำงานเราแบบสร้างอนาคตก็คือเขาเรียกว่าอะไรประสบความสำเร็จด้านการงาน
1: ค่ะ
4: ค่ะแล้วเราก็แบบเหมือนเป็นคนเริ่มจากศูนย์ตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นคนรับผิดชอบทั้งชีวิตตัวเองแล้วก็ชีวิตเขาแล้วก็ชีวิตครอบครัว
1: เอ้าเขาไม่ทำงานหรอคะ
4: ส่วนใหญ่จะเป็นเราค่ะ
1: เรา
4: ทำเราทำเลยซะมากกว่า
1: แล้วเขาทำอะไรแล้วเขาทำอะไรอะคะ
4: ไม่ได้ทำค่ะ
1: แต่เขาช่วยเลี้ยงลูกไหม
4: ไม่ได้เรียกว่าช่วยค่ะคือแบบแค่มาเล่นเป็นครั้งคราวถ้าอาบน้ำให้ลูกหรืออะไรเงี้ยก็คือแบบนับครั้งได้เลยค่ะ
1: เฮ้ยคือคบกับเขามาตั้ง11ปีเนี่ยนะคะแปลว่าหนึ่งเขาไม่ได้มีอาชีพอย่างเป็นทางการไม่ได้มีงานเป็นหลักเป็นฐานใช่ไหม
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วจะให้เลี้ยงลูกก็ไม่ได้เลี้ยงค่ะมาเล่นวอลแวบ
2: แล้ววันวันเขาทำอะไร
1: วันวันทำอะไร
2: วันวันเขาทำอะไรอ่ะ
4: ก็คือไม่ได้ทำอะไรอะค่ะก็คือแบบเหมือนแบบ
2: อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยหรออ
4: ยู่ที่บ้านอยู่เฉยๆอะไรฟิลนั้นค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆแต่เราอะก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าบ้านเราแบบไม่ได้มีปัญหาเรื่องทางการเงินเนาะก็เหมือนแบบอาชีพเรามันหาเงินได้เยอะพอสมควรแล้วทีนี้เราก็เลยแบบว่าเหมือนไม่ได้มาโฟกัสในเรื่องของแบบว่าเฮ้ยเขาจะทำอะไรหรือไม่ทำเพราะด้วยความที่ว่าเราเป็นเราเหมือนเราแบบทำมาด้วยตัวเองตลอดตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วเขาดูแลเราดีไหมคะ
2: เป็นสามีที่ดีหรือเปล่า
4: ก็ไม่ก็ถ้าโค้ชถ้าคือแต่ก่อนนะคะเหมือนหน้ามืดตามัวค่ะเหมือนด้วยความที่ว่าเรารักเนาะเราอาจจะแบบปิดหูปิดตาแต่พอเมื่อเราแบบพอมันเกิดเหตุการณ์นึงทำให้เรามองย้อนกลับไปเรารู้สึกว่าเราโง่มากว่า
1: ทำไมคะเขาที่
4: ใช่ค่ะก็เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วอะค่ะเราจับได้ว่าเขามีการไปเที่ยวเด็กเอ็นแต่ว่าไม่ได้ไม่แล้วทีนี้มันหนักกว่านั้นคือเขาแบบเหมือนสานต่อกับเด็กเอ็นหลายๆคน
1: โอ้หลายๆคนด้วยค่ะ
4: ใช่เหมือนฟิลแบบว่านอกใจบางคนอาจจะแบบว่า คุยเล่นๆหรือบางคนนัดเจ
1: อ
4: ครั้งสองครั้งหรือบางคนเป็นเรื่องเป็นราวกลายเป็นเมียน้อยซึ่งแบบบอกรักกันหรือโอนเงินให้กันซื้อของให้กัน
2: ซึ่งมันก็คือเงินที่หนูเป็นคนทำมากินเนาะ
4: ใช่
2: เพราะเขาหาเงินเองไม่ได้นี
1: ่
2: แปลว่าเด็กเอ็นแปลว่าต้องจ่ายตังจ่ายตังก็คือแปลว่าเขาเอาตังหนูแล้วไปจ่าย
4: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือเพิ่งมาเป็นหลังๆ
4: ไม่เคยรู้มาก่อน
1: เพิ่งมาเป็นหลังๆหรือว่าเป็นมานานแล้ว
4: หนูไม่ทราบเลยค่ะแต
1: ่
4: ขั้นต่ำอ่ะหนูคิดว่าประมาณ2ปีแต่ว่าก่อนหน้านั้นมีไหมหนูไม่แน่ใจเลยเพรา
2: ะ2ปีที่เราจับได้
4: ไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ระแวงไม่ได้แบบว่าตามอะไรต่างๆไม่ได้แบบตามเลยคือเขาแบบเหมือนเขาออกไปกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งรูปรายงานเราตลอดเราเลยไม่ได้มีการสงสัยอะไร
1: ค่ะ
4: ใช่ค่ะ
2: แล้วพอเราจับได้แล้วเราทำไงคะ
4: เขาก็แก้ตัวค่ะว่าไม่ได้มีอะไรก็ตามสเต็ปผู้ชายค่ะว่าก็แค่คุยนู่นนี่นั่นแต่เรามีหลักฐานทุกอย่างมีแบบเหมือนแม้กระทั่งภาพแบบภาพเปลือยผู้หญิงคนนั้นอะไรเงี
1: ้
4: ยแล้วก็แชทบอกรักกันนัดเจอกันแล้วก็ที่พีคสุดคือแบบให้มาอยู่แถวบ้านเพื่อที่จะแบบว่าได้ออกไปเจอกันง่ายขึ้นออกไปกินข้าวด้วยกันตอนกลางวันหรือตอนตีสามตีสี่แวะไปห่างกันอะไรเงี้ย
1: ฮะมาอยู่ข้างมาอยู่แถวบ้านเรา
4: ใช่ค่ะค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรค่ะ
1: ไม่เอคือจริงอ่ะพี่ว่าขนาดว่าเขาไม่ทำมาหากินแล้วเอบอกเอไม่ซีเรียสหรอกเพราะว่าเราหาเงินได้แต่อย่างน้อยอ่ะการเป็นสามีและการเป็นพ่อของลูกอ่ะควรรับผิดชอบในส่วนที่จะซัพพอร์ตภรรยาไงเช่นดูแลภรรยาหน่อยเขาก็งานหนักงานเหนื่อยเนาะไปรับลูกดูแลลูกทำบ้านให้อบอุ่นเพราะว่าผู้หญิงทำงานอะไม่สามารถเป็นได้ทุกพาร์ทหรอก
2: เออหรือไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆก็ยังเดี๋ยวนอกใจ
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วยังหลบไปนอกใจเป็นเด็กเอ็น
4: ใช่ค่ะเราไม่ใช่แค่นั้นคือแบบเป็นเหมือนท็อกซิกนิดๆแต่ค่ะคือแบบไม่อาจจะไม่นิดคือแบบท็อกซิกเลยคือแบบว่าเหมือนเขาคาดหวังว่าเราจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างต้องทุกอย่างต้องออกมาเพอร์เฟกต์ต้องเป็นแม่ที่ดีต้องหาข้าวให้ลูกแบบครบมือครบแบบอะไรแบบดูแลลูกทุกอย่างแล้วก็ทำงานไปด้วยแล้วก็คาดหวังอะไรกับเราแบบเยอะมาก
2: ๆในขณะที่เขานั่งเฉยๆ
4: ห้ามนี่เราใช่ค่ะแต่เขาไม่เคยมองเห็นตัวเองในตรงนั้นเลยแล้วก็ไม่เคยรู้เหมือนเขาไม่ได้มองว่าในสิ่งที่เขาทำมันเป็นเรื่องที่ผิดอะค่ะเหมือนใครบอกใครเตือนเขาก็ไม่ได้มองว่าตัวเองผิดอะค่ะเราคือแบบว่ากับคนภายนอกเขาจะสร้างภาพว่าตัวเองอะเป็นคนที่แบบโอเคเพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยแล้วเราอะไม่เคยไปเที่ยวบอกใครว่าแบบเราอะเป็นคนอะหาเงินอะไรเงี้ยเราไม่เคยทิ้งหน้าเขาอะไรแบบนี้เลยแต่เราแบบเพียงแต่ที่ผ่านมาเราขออย่างเดียวคือความซื่อสัตย์เพราะแต่เนี้ยคือเราแบบเรามองว่าสิ่งที่เราขอเขาคือมันเล็กน้อยมากๆอะค่ะเทียบกับสิ่งที่เราทำให้เนาะ
1: ค่ะค่ะเน
4: า
1: ะ
4: แต่ว่าปรากฏว่าเราขอแค่นี้ก็คือแบบยังไม่ได้แล้วที่ผ่านมาค่ะเราก็ไม่ได้แบบเคยมาตามเพราะเรามองว่าในสิ่งที่เราทำให้เขาอะค่ะมันมากมากๆจริงๆเราก็เลยไม่คิดว่าเราจะโดนทรยศหักหลังอะไรเงี้ยค่ะเราคาดหวังให้เขาแค่แบบเป็นหลังบ้านที่ดีให้เราเป็นกำลังใจให้เราอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
4: แค่นั้นใช่ค่ะ
2: แต่นี่พอเขาเป็นอย่างนี้แล้วหนูทำไงคะเ
4: อตอนนี้ก็คือแบบเหมือนเราอาจจะยังไม่ได้แบบว่าเลิกกันถาวรเพราะว่าในเรื่องของเนี่ยมันจะมีในเรื่องของลูกแล้วก็สินสมรสต่างๆเนาะ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ใช่ค่ะแต่ก็อยู่ในระหว่างที่แบบเราวางแผนแต่ว่าตอนนี้คือแต่ตอนนี้คือมีสติเราก็วางแผนหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เหมือนเดิมแล้วอะค่ะคือยังไงอะผู้หญิงคือถ้ามันเจอเรื่องเนี้ยแล้วมันไม่ใช่แค่ครั้งแรกมันเจออย่างเงี้ยซ้ำๆแล้วก็แบบ แล้วก็แบบเราพอหลังจากที่เกิดเรื่องที่จับได้คนแรกใช่ไหมคะที่แบบเป็นตัวเป็นตนเลยคนแรกใช่ไหม
1: ค่ะ
4: อีกประมาณ2เดือนอะค่ะผ่านมาอีก2เดือนผ่านไปอะก็เจออีกคนนึง
1: ค่ะ
4: อันนี้ก็คือแบบนัดมาแถวบ้านเหมือนกันค่ะแล้วก็อ้างว่าออกไปเจอเพื่อนแต่จริงๆอ่ะแบบให้เพื่อนมาให้ผู้หญิงคนนี้มาที่บ้านเพื่อนด้วย
1: ค่ะ
4: ใช
1: ่เป็นผู้หญิงที่มีแต่การให้จริงๆเลยเนาะทำงานแทบตายสุดท้ายเป็นสินสมรสด้วยนะคะคือเขาร่วมกันใช้ด้วยและที่สำคัญคือ ความซื่อสัตย์ที่ให้กันง่ายยังทำให้ไม่ได้เลยค่ะ
4: ใช
1: ่
4: ค่ะ
2: แล้วตอนนี้ลูกโตยังคะเ
4: อยังไม่โตค่ะ
1: ลูกอายุประมาณเท่าไหร่แล้วคะสองคน
4: ประมาณ5ขวบกับ2ขวบค่ะ
1: โอ้ก็ยังเด็กมากเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: โอ้ทำไมเขาไม่รับผิดชอบสักนิดนึงเนาะแบบช่วยดูแลกันหน่อยก็ไม่ได้แล้วยังไงคะเอคิดว่าก็คงยังต้องอยู่ในสถานะนี้ไปก่อนเน
4: า
1: ะ
4: ใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะคงไม่นานค่ะเพราะว่าอย ย่างที่บอกอะค่ะคือด้วยความที่ว่าเราเป็นผู้หญิงที่ไม่ต้องพึ่งพาใครเนาะเราก็เลยไม่จำเป็นต้องอยู่อะค่ะ
2: นั่นแหละคือโชคดีที่สุดละ
1: คนที่จะแย่ก่อนนะคือเขาเลยนะ
4: ใช่ค่ะเพราะว่าเพราะเรามองว่าเราแบบเราไม่มีอะไรต้องเสียใจเราก็ไม่มีอะไรต้องเสียดายแต่ว่ายอมรับเลยว่าตอนแรกอะที่รู้เรื่องอะค่ะมันก็ผิดหวังแล้วพอหลังจากนั้นอะหลังจากรู้เรื่องอะเรื่องอื่นๆอะมันก็เหมือนเริ่มกระจ่างมันก็เหมือนเปิดออกมาเรื่อยๆเราก็เลยเรารู้แล้วว่าที่ผ่านมาคือเราอะคือเหมือนเขาเหมือนอันนี้คิดเลยนะคะว่าเขาว่าน่าจะทำทุกครั้งที่มีโอกาส
1: นั่นคือจับไม่ได้นะตอนน
4: ั้
1: น
4: ใช่ค่ะแต่ทีนี้เราก็เลยแบบมองว่าโอเคแบบวันนั้นเราเสียใจสุดๆไปแล้วแต่เราก็แบบไม่ได้มีอะไรต้องเสียดายแล้วค่ะเพราะว่าเราทำเต็มที่ที่สุดมาแล้ว
1: ค่ะค่ะเอมองย้อนกลับไปถ้าเราจะถอดบทเรียนบ้างเห็นไหมช่วงนี้ประเทศไทยใช้คำว่าถอดบทเรียนบ่อยเอคิดว่าอะไรคือบทเรียนที่เราควรเรียนรู้เพราะเมื่อกี้เอตั้งใจเองว่าอยากให้เป็นวิทยาทานอยากให้เป็นอุทาหรณ์กับหลายๆคน
4: คิดว่าคนเราค่ะอันดับแรกค่ะควรรักตัวเองแล้วก็อย่าทำอะไรเพื่อใครจนเกินตัวบางอย่างเราก็ต้องแบบมองในหลักความเป็นจริงอะค่ะใช่ค่ะรักตัวเองคือสำคัญเลยเพราะว่าที่ผ่านมาคือเราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเรามองเห็นตัวเองเป็นคนสุดท้าย
1: ค
4: ือเขาอยากทำอะไรอยากซื้ออะไรเราจะให้เขาก่อนเสม
1: อ
4: เราจะเป็นคนเสียสละให้เขาก่อนเสมอ
2: เพราะในที่สุดแล้วบางทีการให้เขามากเกินไปก็อาจทำให้เขาเคยตัวเนาะ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนั้นพอนั้นก็คิดว่ามันเป็นที่เราด้วยที่เราแบบจนมันกลายมาเป็นขั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วพอเรายิ่งให้เขามากๆเข้าอ่ะเขาเลยยิ่งรู้สึกว่าการเป็นผู้รับสบายจังเลย
2: ไม่เห็นค่าอะไรของสิ่งที่เราให้
1: จนกระทั่งไม่กลายเป็นผู้ให้ซะบ้างเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: เนาะพี่ยังถึงเมื่อกี้เราถึงถามบ่อยมากว่าวันเขาทำอะไรนะทำไมอ่ะวันนี้เขาสบายตัวไปไหมดูแลลูกก็ไม่แล้วมาคาดหวังว่าภรรยาจะต้องทำอาหารให้ลูกทุกมื้อหาเงินเลี้ยงครอบครัวอย่าได้แต่คาดหวังโดยที่ตัวเองไม่เคยให้ความไม่เคยคาดหวังกับตัวเองว่าควรมีคุณค่าบ้างอ่ะหมายถึงตัวสามีอ่ะเนาะค
4: ่
1: ะก
4: ็ใช่เลย
1: ดีที่วันนี้น้องพึ่งลำแข้งตัวเองได้เอาจริงๆนะ
2: อันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดของผู้หญิงคนนึง
4: ก็เลยแบบไม่ได้ล้มทั้งยืนค่ะแค่แบบเสียใจแต่ก็ต้องเดินต่อเพราะว่าเราแบบมีอะไรต้องทำอีกเยอะแยะมากมาย
1: และเป็นที่
4: แต่ว่าก็อยากจะโทรมาเล่าให้ฟังเพราะว่าอยากไม่อยากให้ใครเจอแบบตัวเองอะค่ะแล้วก็คิดว่าผู้ชายแบบเนี้ยน่าจะมีเยอะเหมือนกัน
1: ค่ะค่ะ
4: ค่ะ
1: นะขอให้เอรอดปลอดภัยด้วยความแข็งแรงและความรักในตัวเองนะคะ
4: ได
2: ้ขอบคุณมากนะคะ
4: ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: ค
2: ่
4: ะ
1: สวัสดีค่ะโอ้เข้มข้นเกินแปลกดีอันนี้เขาว่าง
2: อยู่เฉยๆได้เนาะ
1: เขาว่างไปนะพอว่างไปเสร็จปั๊บไปหาเด็กเอ็นละคือพอว่างปั๊บหนึ่งว่างอ่ะว่างเอนเตอร์เทนตัวเองดีกว่าแล้วก็ไม่คิดเลยหรอกว่าผู้หญิงคนนึงทำงานเหนื่อยแทบตายสุดท้ายต้องมานั่งร้องไห้กับคนที่ไม่กตัญญูเลยนะ
2: ที่สำคัญเงินที่จ่ายไปก็คือเงินที่เอามาจากภรรยานั่นเอง
1: มาจากความเหนื่อยของเขาอะค่ะทุกคนนะก็ฟังกันไว้เพื่อการเรียนรู้ไม่ได้แปลว่าตลอดต้องหลอนไปซะทุกคนตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะต้องไปพยายามตามว่าเธอมีเด็กเอ็นอยู่แถวบ้านปะเนี่ยก็ฟังเพื่อการเรียนรู้ค่ะและที่สำคัญอย่างที่สายเมื่อกี้บอกค่ะความรักตัวเองสำคัญนะอย่างน้อยที่สุดให้มันเป็นความปกป้องเวลารักเขาแล้วเรามีแต่ให้ถามตัวเองหน่อยว่าแล้วเธอให้อะไรกลับมาที่ใจฉันบ้างหรือเปล่า
2: คือต่อให้แบบให้แล้วเราไม่ได้เดือดร้อนเราอาจจะแบบทำมาหากินได้นะพี่อ้อย
1: ค่ะ
2: แต่เราก็ควรจะเก็บตังค์ไว้ใช้ในสิ่งที่มันจำเป็นกับชีวิตหรือเก็บไว้ให้ลูกดีกว่าเนาะ
1: รางวัลของฉันบ้างไม่ใช่ให้เธอเอามาปุ้ยยี่ปุ้ยยำแล้วมาทำร้ายครอบครัวนะคะสักหนึ่งคำถามก่อนที่เราจะฟังข่าวกันนะผมกับแฟนอยู่เป็นครอบครัวกันมา12ปีกว่า
2: วันนี้ยาวๆทั้งนั้นเลย
1: ใช่ค่ะมีลูกกัน2คนตลอดมาผมไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะจากไปโดยไม่บอกกันวันนึงผมก็ไปทำงานพอกลับมาติดต่อเขาไม่ได้รู้ว่าเขาเก็บข้าวของย้ายกลับไปบ้านพ่อแม่แล้วก็บล็อกผมทุกช่องทางผมพยายามไปตามหาไปหาลูกเอาไปว่าเขาเอาลูกไปด้วยแต่ครอบครัวเขาไม่ให้เจอและทุกคนรวมถึงลูกสาวบล็อกผมทั้งหมดตอนนี้ผ่านมา10เดือนแล้วผมยังทำใจไม่ได้เลยอยู่บ้านคนเดียวร้องไห้บ่อยมากและไม่รู้ว่าควรทำยังไงกับชีวิตต่อไปดีเอ้ยถ้าน้องโทรมาพี่จะถามว่ามันมีสัญญาณ
2: อะไรหร
1: ือ
2: เปล่า
1: ความไม่เข้ากันความคาดหวังหรือปัญหาไลฟ์สไตล์เพราะว่าถ้าน้องเล่าเข้ามาแค่5บรรทัดอ่ะมันก็งงไปหมดอ่ะว่าทำไมเขาถึงบล็อกเราทุกช่องทางอ่ะเราทำผิดอะไรหรือถึงขั้นที่ให้อภัยไม่ได้เคลียร์ก็ไม่ได้แล้วให้ลูกๆบล็อกเราด้วยอ่ะบางทีมันค้างคาไงคะ
2: คือตัวเขาก็ยังว่าเลิกสามีภรรยาเลิกกันไปก็แล้วกันไปแต่ลูกอ่ะ
1: ค่ะ
2: ทำไมถึงขนาดว่าแบบเอาลูกไปแล้วก็ไปเลย
1: ค่ะไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าย้ายกลับไปบ้านพ่อแม่ลองก่อนได้ไหมคะลองพยายามทุกวิถีทางเช่นไปหาเขาถึงบ้านเลยคือเขาจะทำแบบนี้ก็ได้นะเขาจะไม่อยากให้เราอยู่ในชีวิตก็ได้นะขอเหตุผล
2: แต่เรายังเป็นพ่อของลูกอยู่นะ
1: ใช่ค่ะคุยกันหน่อยว่าคือยังไงและตั้งแต่นี้เป็นต้นไปมันไม่ใช่ว่าชีวิตของความสัมพันธ์ของคนที่แต่งงานกันมา12ปีอ่ะจะง่ายแค่บล็อกแยกย้ายบล็อกไม่ต้องมาเจอกันอีกคือไม่รู้สิมันค้างคาพี่ว่าการร้องไห้คนเดียวบ่อยมากเพราะว่ามันความค้างคานี่แหละค่ะคืออย่างน้อยขอความชัดเจนหน่อยได้ไหมหรือแม้แต่แล้วลูกๆเราจะช่วยกันดูแลไหมสามีภรรยาเลิกกันก็คนอื่นก็ได้แต่การเป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกอ่ะเรามีความผูกพันกันทั้งชีวิตอยู่แล้วอ่ะคือบางครั้งถ้าเกิดอ่านจากห้าบรรทัดเนี้ยพี่ว่าก็เด็กไปหน่อยนะที่จะรู้สึกว่าเลิกไปเลยบล็อกก็เรามีลูกอะค่ะและ12ปีที่ผ่านมาควรพูดกันเลยว่าที่เราต้องจบเพราะอะไรและจะไม่กลับมาก็ไม่ว่ากันแต่ขอรู้เหตุผลเราจะได้เดินหน้าต่อได้ค่ะเป็นแบบนี้เดินหน้าต่อยากมากอะมันค้างคาใจตัวเองไปหมดนะคะลองพยายาม
2: ลองพยายามดู
1: นะคะอยากเอาใจช่วยแล้วก็อยากให้ทุกอย่างมันโอเคขึ้นแต่ถ้าในขั้นตอนนี้มันยังไม่ได้นะเอาขั้นตอนของการรับรู้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปรู้สึกหรือร่วมกันแก้ปัญหาอันนั้นเป็นสเต็ปต่อไปนะคะฟังข่าวกันแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในคลับ Friday นะคะคาดหวังมากไปจนใจพังวันนี้จะได้เรียนรู้ว่าความคาดหวังไม่ได้เกิดขึ้นกับการเป็นความหวังของพ่อแม่แต่ความคาดหวังในความรักความเป็นสามีภรรยาอาจจะทำให้ใจพังได้ไม่ต่างกัน
0: คาดหวังมากไปจนใจพัง
5: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
0: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: หมอเพื่อนครับคือแคนเนี่ยรู้มาว่าอาการชามีหลายแบบฮะแต่อาการชาแบบไหนที่มันส่งสัญญาณเตือนว่าเกี่ยวกับปลายประสาทอะครับ
0: แยกง่ายๆแบบนี้ค่ะแคนถ้านั่งทับแล้วชาพอเราเปลี่ยนท่าขยับตัวแล้วดีขึ้นอันนี้เป็นแค่เรื่องของท่าทางค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มรู้สึกหนาๆเหมือนใส่ถุงมือถุงเท้าตลอดเวลาหรือเจ็บแผลเหมือนเข็มทิ่มเหมือนมดมาไต่ยิ่งเป็นบ่อยๆบริเวณปลายมือปลายเท้าแม้ว่าไม่ได้นั่งกดทับอะไรเลยอันนี้ต้องระวังเรื่องระบบประสาทส่วนปลายแล้วนะคะ
5: โดย Refine to Chai ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
7: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
8: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
7: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
8: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
7: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
8: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
9: ไฟให้แสงให้พลังแต่ถ้าเติมเชื้อไฟมากไปสุดท้ายมันจะเผาตัวเราเองความคาดหวังก็เช่นกันคลับ Friday คาดหวังมากไปจนใจพังเมื่อความคาดหวังกำลังเผาใจลองแชร์ทุกความผิดหวังของคุณมาก่อนได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 165และแอป A-Time ฟังฟิน
5: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
10: ้มารออยู่แล้วนะคะนี่คือเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นสำนักงานคุ้มครองข้อมูลแห่งชาติของบราซิลหรือ ANPD มีคำสั่งให้แพลตฟอร์ม Discord ระงับฟีเจอร์ถ่ายทอดสดนะคะหลังจากที่มีเด็กผู้หญิงวัย13ปีคนนึงอยู่ในพื้นที่ตอนกลางของบราซิลไลฟ์สดบน Discord นานประมาณ45นาทีเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีหลายคอม คอมเมนต์เนี่ยยุยงให้เธอทำร้ายและปลิดชีพตัวเองค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้จับกลุ่มวัยรุ่นที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แล้ว5คนและขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังสามารถช่วยเหลือเด็กผู้หญิงอีกคนนึงเอาไว้ได้ระหว่างการไลฟ์บนแพลตฟอร์มนึงแล้วก็กำลังจะจบชีวิตตัวเองโดยบราซิลพยายามยกระดับมาตรการคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมานะคะกำหนดให้บัญชีของผู้ใช้อายุต่ำกว่า16ปีต้องเชื่อมโยงกับบัญชีของผู้ปกครองและมีการตรวจสอบอายุผู้ใช้งานอย่างเข้มงวดค่ะช่วงหน้ายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงติดตามด้วยกันต่อนะคะ Green
11: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ

0: าดหวังมากไปจนใจพัง
1: อ้าวละฟังข่าวเรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาคุยกันต่อนะคาดหวังมากไปจนใจพังค่ะอย่างที่บอกค่ะไปยืมชื่อตอนมาหลังจากการที่ได้ดู Sky Castle ที่มันเป็นภาคภาษาไทยที่เป็นวิมานอากาศนั่นแหละและจะคนพบว่าบางทีความคาดหวังมันทำร้ายเราไม่ใช่แค่เรื่องของครอบครัวแต่หมายถึงเรื่องของความรักด้วยนะคะอันนี้บอกว่าหนูกับแฟนอยู่ด้วยกันมา10กว่าปีช่วงหลังไม่ได้นอนด้วยกันมาเกินปีละเขาอ้างว่าเหนื่อยจากงานและอายุที่มากขึ้นแต่ต่อมาหนูจับได้ว่าเขามีเด็กผู้หญิงอายุ21ติดรถไปทำงานกับเขาตลอดทั้งคู่คุยแชทโทรหากันจนเขาไม่สนใจครอบครัวสุดท้ายสืบรู้ว่าเขากับเด็กคนนั้นมีอะไรกันแล้วเท่ากับว่าเขามีเมียน้อยจริงๆตอนนี้หนูเจ็บมากแต่ยังต้องพึ่งเงินของเขาอยู่ถ้าจะเลิกก็ลำบากเลยไม่รู้จะจัดการกับชีวิตตัวเองยังไงดีที่อ่านอันนี้ฟังเพราะว่าต่างจากสายก่อนหน้านี้เห็นไหมคะสายก่อนที่เราจะฟังข่าวกันอันนั้นเนี่ยทางออกในชีวิตจะมีมากขึ้นละเพราะเขาทำงานและหาเงินได้ด้วยตัวเองวันนี้เราต้องยอมรับค่ะว่าปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาสำคัญมากถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เรายังต้องพึ่งพาเงินของเขาอยู่พูดตรงๆเราจะหืออืออะไรได้ไหม
2: แต่ยังไงก็ตามในที่สุดแล้วเราจะไม่สามารถพึ่งพาเงินเขาเป็นแบบนี้ไปได้ตลอดชีวิต
1: ใช่ค่ะเพราะเขาเลือกอีกคนแล้วนะ
2: ค่ะยังไงเราก็ต้องหาทางหนีทีไรแล้วแหละ
1: ต่อให้ตรงนี้ยังไม่รู้จะจัดการชีวิตของตัวเองต่อไป ยังไงก่อนจะไปจัดการความสัมพันธ์ค่ะจัดการทางรอดของชีวิตก่อนเงินเก็บมีไหมเราไปทำอะไรเพื่อที่จะหาเงินดูแลตัวเองได้ไหม ไม่อย่างนั้นต่อให้เราไปจัดการความสัมพันธ์ก่อนน้องคิดว่าอะไรจะทำให้เขาที่กำลังลุ่มหลงเด็กอายุ21ทำให้เขาหันกลับมาแล้วก็อาลาจ่าฉันจะกลับมาดูแลเธอยากนะบางทีมองโลกแง่ร้ายไว้ก่อนก็ได้ค่ะเพื่อจะได้หาวิธีในการรับมือไม่งั้นถ้ามองโลกแง่บวกมากเกินไปเช่นเขาอาจจะเผลอไผลค่ะเดี๋ยวเขาก็กลับมา มันจะทำให้เราไม่มีหลักไม่มีฐานของตัวเองเลยอ่ะ
2: เรื่องจริงนะคะจะบอกเสมอกับผู้หญิงทุกคนนะพี่อ้อยเนา
1: ะ
2: ถ้ามากินเลี้ยงตัวเองเถอะคือต่อให้มีคนเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้ด้วยอ่
1: ะ
2: เพราะเราก็ไม่รู้นี่ค่ะว่าใครจะเลี้ยงเราไปตลอดชีวิตได้
1: ความไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอนที่สุดทั้งเรื่องการใช้ชีวิตและความรัก
2: ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่รู้ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงฉันรับมือได
1: ้
2: ฉันดูแลตัวเองได้นั่นคือเลิศประเสริฐสุด
1: ดีที่สุดนะคะอาศัยนี้คุณพนิสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะมีอะไรคุยกันค่ะ
1: พนิเสียงดังกว่านี้อีกสักนิดนึงได้เลยโอเคจ้ะได้ค่ะได้ค่ะคาดหวังมากไปจนใจพังไปเจออะไรมาคะ
3: คือสามีนอกใจแล้วก็เขากลับมาขอโอกาสเนาะซ
1: ึ
3: ่งตอนนั้นอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังปล่อยเขาไปไม่ได้เขาก็เขาขอโอกาสเราก็ให้โอกาส
1: ตอนนั้นเราคบกันมานานแค่ไหนคะ
3: เราพื้นฐานก่อนเลยนะคะตอนนี้แต่งงานกันมาแล้ว14 ปีมีลูกสองคนค่ะ
1: 14 ปี
3: แล้วก็มีลูกสองคนค่ะ
1: ค่ะพันนี้รบกวนนิดนึงเสียงมันค่อนข้างขัดขาดนะคะลองขยับสักนิดนึงแล้วก็เสียงดังขึ้นอีกน้อยนึง
3: ได้ยินไหมคะ
1: อย่างนี้
2: ค่ะค่ะ
1: ค่ะ
3: ได้ค่ะก็แต่งงานกันมา14 ปีค่ะมีลูกสองคนนะ
1: ค่ะ
3: แล้วก็มีการแต่งแบบสองเท่าค่ะก็คือแฟนเข้ามาอยู่ในบ้านเราออกจากงานตั้งแต่เขาลูกคนที่สองเป็นคนแรกคุณถามเลยมาดูลูกแบบ100%
1: แปลว่าสามีดูแลเรา
3: ใช่
1: ค่ะ
3: ใช่แต่เราก็มีรายได้จากทางอื่นมาบ้างด้วยเงินเก็บของเราด้วยแล้วก็ด้วยเงินเก็บของทางบ้านด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็ทุกอย่างก็ปกติดีค่ะ
1: ค่ะ
3: จนมาวันนึงบังเอิญว่าเราไปบังเอิญว่าเราไปใช้โทรศัพท์เขาแล้วก็บังเอิญว่าเราอยากดูไลน์เพราะปกติอะค่ะจะไม่เคยดูใช้ไลน์ของกันและกันไม่ได้ตัดโทรศัพท์กันอย่างเงี้ยค่ะ
1: อืมค่ะทำไมวันนั้นถึงรู้สึกว่าอยากจะไปเช็คโทรศัพท
3: ์เพราะว่าวันนั้นอะค่ะพบปกติอะค่ะคือเรื่องความที่เป็นคุณแม่ครูถามเนาะเราจะตื่นมาแล้วแต่ตีสามครึ่งเพราะว่าลูกเราต้องตื่นมาทานข้าวตอนตีห้าแล้วต้องไปโรงเรียนตอนหกโมงแล้ววันนั้นเราหาโทรศัพท์เราไม่เจอเราก็เลยเราก็เลยหยิบโทรศัพท์เขา
1: อ๋อเพื่อจะได้โทรหาโทรศัพท์เรา
3: ใช่แล้วก็เปิดไลน์มันก็ไม่เปิดไลน์ก็เจอเลยเราก็เพิ่งรู้ว่าเขาคุยกับผู้หญิงคนนี้มาได้3-4 ปีแล้ว
1: โอ้โห3-4 ปี
3: ใช่แล้วก็คบกันสามสี่ปีกว่าจากแชทที่เขาคุยซึ่งระดับนั้นอ่ะเขาลบข้อความทุกวันค่ะเพราะว่าเจอข้อความแค่วันนั้นคนเดียว
1: ค่ะค่ะ
3: แต่ว่าตอนเจออ่ะอ่านไม่ละเอียดเพราะว่าแคปไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องสร้างสติก็รู้ว่า ลูกนอนต้องไปเรียน6 โมงลูกก่อนก็ตั้งสติสุดๆเลยค่ะแต่โชคดีที่ว่าแคปไวแล้วก็มีเพื่อนที่แบบคุยได้แล้วก็เลยบอกว่าส่งข้อความไปก่อนแล้วเราก็บอกว่าฝากไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยคุยตอนนี้ไม่พร้อมคุยจนสุดท้ายก็เคลียร์ลูกเสร็จแล้วแล้วเราก็เลยตัดสินใจขึ้นไปหาผู้ชายบอกว่ารู้เรื่องแล้วนะอยากคุยกับผู้หญิงคนนี้จังเขาก็เลยไม่ให้คุยแต่ด้วยความที่ว่าเป็นคุณแม่โซเชียลเนา
1: ะ
3: ก็บอกว่าไม่คุยต้องไกลหาทางคุยได้อยู่แล้วเราก็คุยไลน์ไม่ได้เราก็มาดูเฟซบุ๊กพยายามหาเฟซบุ๊กผู้หญิงก็เจอก็เลยทักแชทไป
1: ตอนที่เราบอกสามีว่าขอคุยกับผู้หญิงคนนั้นหน่อยเขาต่อสายให้เลยล่ะคะหรือว่าเขาพยายามหรือเขาตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นบ้าง
3: ตกใจอึ้งยิ่งเงียบแล้วบอกว่าฟังพี่ก่อนฟังพี่ก่อนพี่ก็เลยบอกว่าแต่ด้วยความที่ว่าเราอยู่ในแต่ละสายเนาะเราก็รู้เลยว่าณจุดนั้นเขาต้องพูดแค่ว่าขอโทษยังรักอยู่ซึ่งไม่พร้อมฟัง
1: อ๋อพนิจ๋ารบกวนอีกครั้งหนึ่งตอนนี้หนูใส่หูฟังหรือว่าใส่ AirPods อยู่ปะคะ
3: ใส่หูฟังค
1: ่
3: ะ
1: เหรอคะพี่ขออนุญาตลองถอดหูฟังออกได้ไหมคะคือเสียงมันขาดอืม
3: โอเค
1: โอเคลองคุยแบบโทรศัพท์ปกติเลย
4: ได้ไหมคะ
1: โอ้ยเคลียร
2: ์ดีขึ้นเลย
1: เคลียร์สุดเลยค่ะ ใช่จ้ะ
4: โอเคค่ะ
1: เมื่อกี้ย้อนหลังนิดนึงคือหนึ่ง เราไปเจอโทรศัพท์ของเขาแล้วเขาคุยแชทกับผู้หญิงคนนั้นมา 3-4 ปี
4: ใช่
1: แล้วหนูก็เลยบอกว่าเฮ้ยหนูรู้แล้วนะ
4: ใช่ค่ะ
1: แต่เขาเองก็นั่นแหละค่ะตามภาษาสไตล์ผู้ชายที่ถูกจับได้อะเนาะ
4: ใช่ค่ะ
1: ค่ะคราวนี้หนูก็เลยไปหาคือจะไปเปิดวาร์ปอยากรู้แหละว่าเขาคนนั้นเป็นใครแล้วสิ่งที่เจอคือค่ะ
4: ก็สิ่งที่เจอคือเป็นผู้หญิงที่เคยอยู่ทำงานเดียวกันคือสามีก็เคยย้ายที่ทำงานออกจากที่นั่นแล้วแหละ
1: ค่ะ
4: มาเปลี่ยนที่ทำงานใหม่แต่ว่าเขาก็ยังคอนเนคกันอยู่
1: ค่ะ
4: ค่ะแล้วก็เราก็เลยทักแชทไลน์ไปหาผู้หญิงทักแชททาง Messenger ไปหาผู้หญิง
1: ค่ะ
4: พอเราทักแชทเสร็จเรียบร้อยก็ขอคุยด้วยหน่อยอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นระหว่างนั้นสามีก็ลงมาหาเราเราก็บอกว่ายังไม่คุยอะไรทั้งนั้นจนกว่าจะได้คุยกับผู้หญิงคนนั้นไปบอกให้ผู้หญิงคนนั้นตอบแชทกลับมาด้วยก็ไม่เกิน10 นาทีผู้หญิงคนนั้นก็ตอบแชทกลับมาค่ะพอเขาตอบแชทกลับมาเขาก็พยายามอธิบายว่าเราเข้าใจผิดว่าไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่เราคิดเราก็เลยบอกไปว่าแชทไลน์อ่านหมดแล้วนะเมื่อคืนน่ะคงไม่ได้ลบ
1: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าเข้าใจผิดแล้วเราก็เลยบอกว่าก็คือก็ด้วยความด้วยฟังพี่อ้อยที่ชอบบ่อยๆเนาะเราก็จะรู้สึกว่าในเมื่อคุณมีคุณแล้วค่ะหมายความว่าคุณก็น่าจะหมดรักกับเราได้แล้วเพราะฉะนั้นเรายอมถอย
1: ค่ะ
4: เราก็บอกว่าเดี๋ยวขอถอยนะแล้วคุณก็จะไปอยู่ด้วยกันก็ปลาอะไรเงี้ยส่วนแล้วเขาก็ถามว่าไม่สงสารลูกหรือยังไง
1: ที่เขาทำไม่สงสารลูกเลยเน
4: า
1: ะ
4: ใช่แล้วที่คุณสองคนคุณไม่สงสารหรอเขาก็เลยบอกว่าปัญหาหลังจากเนี้ยไม่ต้องเกี่ยวกับเขาแล้วนะเขาเลิกกับผู้ชายคนนี้แล้วเขาจัดการติดต่อหมดแล้วเขาจะไม่ยุ่งแล้วเขาก็ทิ้งปัญหาเนี้ยไว้ให้เราบอกว่าถ้าคุณจะเลิกกันคือปัญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วก
1: ็อันนี้คือผู้หญิงคนนั้นบอก
4: ใช่แล้วก็คือหลังจากนั้นก็คือผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนกับตัดทุกช่อง
2: ไม่เกี่ยวกับฉันแล้วนะไปละ
4: ทั้งเราไงแล้วสักพักสามีจะไลน์มาบอกว่าพี่ติดต่อคนที่ไม่ได้แล้วนะเหมือนกับเขาก็ถูกทิ้งถูกฝังนั้นละปัจจุบันติดต่อเหมือนกัน
1: ค่ะ
4: แล้วก็โอเคเราก็บอกว่าปัญหาเนี้ยเดี๋ยวกลับมาคุยกันเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของเราเพราะว่า14 ปีอะเราไม่เคยรู้เลยว่าคุณเป็นอย่างนี้มา3-4 ปีเพราะอะไรแล้วก็บอกว่างั้นเดี๋ยวเรากลับมาคุยกัน
1: ค่ะ
4: ตัวสุดท้ายคือคืนนั้นเขาก็กลับมาคุยแต่ว่าก็ต้องคุยแบบแอบหลบลูกกับแม่เราเพราะว่าแม่เราก็อยู่บ้านแล้วก็คุยกัน
1: ค่ะ
4: สรุปปัญหาที่เขาบอกมาคือเป็นเพราะเราห่างเหินเขาเหมือนเป็นส่วนเกินในบ้านลูก2 คนไม่สนิทกับเขา
1: เอ้า
4: แต่เหมือนกับว่าเขาเหมือนกับเขาก็กลับมาว่าลูก2 คนสนิทกับแม่มากกว่าเรามีอะไรเราก็คุยกับแม่หัวเราะกับแม่เล่นกับแม่เล่นกับยายคือเขากลับมาอย่างเงี้ยก็ ไม่ค่อยคุยกับเขา
1: แล้วทำไมเขาไม่พยายามด้วยตัวเองคือความสนิทมันไม่ได้เกิดจากความขอกันนะคะเธอสนิทกับแล้วมาสนิทกับพ่อในลูกอย่างเงี้ยแต่มันเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการเข้าไปหาลูกไปกอดพาเขาไปเล่นใช้เวลาด้วยกันน่ะเอ้าทำไมอยู่กลายเป็นเธอนั่นแหละความผิดของเธอทำให้ลูกไม่สนิทกับฉันนั่นอะไรอย่างเงี้ยงงอ่ะ
4: จริงๆอะค่ะปัญหาพวกเนี้ยเราก็ด้วยเรื่องเราด้วยแหละค่ะเราก็มองว่าโอเคมันก็ฉันก็มีส่วนเพราะว่าด้วยความที่เราต้องตื่นตีสามครึ่งแล้วค่ะเราก็พยายามนอนพร้อมลูกตอนสามทุ่มเพื่อที่เวลาของเราอะมันจะได้โอเคเราก็เลยสังเกตว่าพอเวลาที่เขาไปอยู่กับคนนั้นแหละเราตักตื่นเขาก็จะไม่เจอเราหรือเวลาที่เขาเลี้ยงงานมากๆแล้วกลับดึกมากๆไปกินเลี้ยงเนี้ยเขาก็จะเห็นเราหลับของลูกไปแหละมันก็เลยจะแต่งใจแบบว่าไม่คุยแล้วเขาก็แทบจะไม่ได้เจอลูกหรือเล่นกับลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็พยายามเพราะว่าจริงๆอะที่ยอมปรับ

0: ใส่ใจมากขึ้นทักแชทไลน์มากขึ้นแล้วปัญหาของลูกคือเราก็คุยกับเขาตรงๆไปเลยค่ะว่าลูกอะเดี๋ยวต่อไปอะถ้ามีปัญหาอะไรอะถ้าลูกมาบอกเราเดี๋ยวเราก็จะเล่าให้ฟังเนาะแล้วคุณก็คอยปรับเพราะว่าหนูก็สังเกตพฤติกรรมลูกน้องว่าจริงๆอะเขาอยากเข้าใกล้พ่อเขานะเขาอยากคุยอยากนี่อยากนี่กับพ่อเขาแต่หันมาอีกทีพ่อติดโทรศัพท์ใช่จริงๆ
1: เข้าใจยัง
0: แล้ว
1: เนี่ยแหละหันมาลูกอยู่กับคุยกับโทรศัพท์แล้วลูกจะเข้าหายังไงอะ
0: ใช่แล้วหนูก็เลยจะบอกว่าแล้วคุณไหนอยากเล่นกับลูกอะคุณต้องเข้าใจเวลาลูกเนาะเราก็บอกว่าเวลาเนี้ยหลังจากที่ลูกกลับจากโรงเรียนเรามีเวลาให้เขาว่าเขาต้องทำการบ้านอ่านหนังสือแล้วมันก็จะมีเวลาเล่นเกมของเขาแค่ประมาณ1-2ชั่วโมงซึ่งมันเป็นเวลาทองคำของเด็กๆอะค่ะ
1: ใช่แล้ว
0: เขาจะไม่สนใจใครหรอกเพราะว่าเวลาเล่นก็จะไม่สนใจทำการบ้านเรารู้มันคือเวลาทองคำของเขาเขาก็เลยบอกใจเคลียร์ไปตรงนั้นหนูก็บอกว่าเอาเวลาที่ลูกเล่นจริงจริงไม่ต้องเข้าไปยุ่งเนาะเขาจะไม่สนใจคุณหรอกก็พยายามปรับตอบมาตอบมาเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะ
0: ตอบมาเรื่อยๆจนทุกใจตอบอะค่ะมันพยายามพิมพ์จนเรามากขึ้นเพราะว่าเราคิดว่ามันมีความหวังเรามีความคาดหวังว่าเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: แต่ทุกๆความหวังก็จะมีความเอะค่ะมันก็จะทำให้เรามีความพิมพ์ใจของเราค่ะมันก็จะตกลงทุกครั้ง อย่างเช่นเราก็เป็นคนนึงที่อยากสร้างความมั่นใจให้ตัวเอง
1: ค่ะ
0: เราก็บอกว่าอย่างต่อไปเนี้ยตัวเองสัญญาได้ไหมว่าจะไม่พบไม่เจอไม่พูดไม่คุยกับผู้หญิงคนนี้อีกแล้วจะตัดผู้หญิงเราไปจากชีวิตไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สรุปเราบอกสัญญากับเขาได้ไหมกับใครก็ตามอย่างเงี้ยสรุปคำพูดที่เขากลับมาเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอก็เลยบอกเขาไปว่าเดี๋ยวนะตัวเองอ่ะบอกเขาว่าผู้หญิงคนนี้ตัดความสัมพันธ์ในทุกอย่างและติดต่อผู้หญิงคนนี้ไม่ได้แล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: มันก็มีสองเหตุผลนะข้อที่หนึ่งคือตัวเองอ่ะโกหกเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ยังไม่ตัดความสัมพันธ์ด้วยกับอย่างที่สองคือตัวเองอ่ะต้องไปง้อผู้หญิงคนนี้ถึงจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ถูกต้องไห
1: ม
0: เราก็บอกก็ไม่มีคำตอบ
1: ค่ะ
0: เราก็พูดว่าเออนั่นก็ไม่ต้องคิดก็ได้แต่เขาก็มีเพื่อนน้อยนะอะไรอย่างเงี้ย
2: เราก็ขอโทษ
1: ถอนหายใจใส่
2: ถอนหายใจ
0: ใช่เราก็แบบอ่ะหิวใจที่หนึ่งเจอแต่ดีละปิ้งลงไปว่าฉันต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ก็ตั้งสติใหม่ด้วยเด็กสองคนด้วยอะไรด้วยเราก็อ่ะลองกันใหม
1: ่ค่ะ
0: ก็มาเจอเหตุการณ์ที่สองก็ด้วยความบังเอิญอีกค่ะ
1: ค่ะ
0: เราก็วันนั้นก็นั่งไถ่เฟซเราก็ไปเจอข้อความเดิมของเพจหนึ่งประมาณว่าโลกใบที่สองคือความรักความรู้สึกความสิ่งดีๆที่ให้กันความเข้าใจความห่วงใยแต่อยู่ด้วยกันไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ส่วนโลกใบที่หนึ่งคือหน้าที่ที่ต้องอยู่ด้วยกัน
1: ใครโพสต์คะ
0: เป็นเพจอ๋อ
1: เป็นเพจเฉย
0: แต่เห็นสามีไปกดไลค์ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อสามีกดไลค์
0: ทีนี้เอ๊ะที่สองก็เลยอ่ะไม่ได้ก็คือแคป
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็แบบว่าอ่ะในเมื่อเราตั้งใจแล้วว่าอยากจะทำครั้งนี้ให้ดี
1: ค่ะ
0: ก็เลยถามว่าทำไมถึงไปกดไลค์ก็โมโหกลับมาบอกว่ามาจะอ่านอะไรแล้วกดไลค์มากเลยไม่ได้หรอก็เลยบอกว่าก็ช่วยดูเนื้อหาในข้อความหน่อยละกันจะกดไลค์อะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านไปส่วนเอ๊ะพอมาก็ตอนนั้นก็ฮีวันนั้นก็จมไปแล้วค่ะก็กว่าจะดีขึ้นกว่าจะฮีมาขึ้นมาได้ก็แย่เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แล้วมาเนี่ยค่ะสถานการณ์ล่าสุดที่จับได้คือตอนแรกอะค่ะคุยกันว่าคือเขาขอมาแล้วเขาขอให้เราปรับตัวเขาขอให้เราดูแลมากขึ้นขอให้เราคุยกันมากขึ้นแต่ตอนแรกสิ่งที่เขาถามมาว่าเราอะขออะไรในตัวเขาบ้างเราก็เลยบอกว่าขอจับ GPS ได้ไหม
1: อ๋อขอติด GPS เขายอมไหมคะ
0: ตอนแรกก็ไม่ไว้ใจกันเลยหรอก็เนี่ยบอกว่าจะดีที่ไหนไงก็เลยบอกว่าพี่หนุ่ยบอกว่าจุดอ่อนจากความที่ไว้ใจมันคือโดนทำร้ายให้เสียค
1: นพี่หนุ่ย
2: พี่อะไรพี่หนุ่ยไหนอ๋
1: อพี่หนุ่ยคนขอเพลงนี้ได้ที่ Green Wave เลยค่ะ
0: แล้วก็เราบอกว่าไม่ได้พี่หนุ่ยสอนไว้แต่โอเคเขาก็ตอนแรกเขาก็งงค่ะเพราะว่าไม่เคย

0: ลับเนาะเขาก็จะหงุดหงิดว่าเวลาไปไหนเป็นหลังอะไรเงี้ยเราก็จะรู้หมดตอนแรกก็ไม่ได้จนสุดท้ายอ่ะเราพูดกับเขาไปว่าถ้าจับ GPS ครั้งเนี้ยเราหลุดนะจะไม่จับอีกเลยจะเลิกจับไปอีกเลย
1: ค
0: ่ะสุดท้ายคือวันนั้นเขาขอไปตีแบตกับที่ทำงานเขาก็แบบพยายามสร้างภาพหลักอย่างอะค่ะถ่ายรูปมาแชร์โลเคชั่น
1: มาอยู่ตรงนี้นะ
0: อยู่กับเจ้านายนะอยู่กับน้องๆ นะถ่ายรูปมาหมดเลยแต่ GPS หายค่ะเราก็จะโอเคเพราะเราเคยคุยไปแล้วว่าจะไม่จับเนาะ
1: ค่ะ
0: แต่สุดท้ายก็คือทนไม่ไหวกลางคืนประมาณเพราะเราจะตื่นเช้ากว่าเขากลางคืนก็จะแอบมากดจับก็เจอค่ะ
2: เขาไปไหนจับเมื่อไหร่ก็เจอเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ใช่เขาไปไหนคะ
0: เจอคือเขาไปแวะที่หนึ่งจ้ะคือประเด็นนะคะคือพอเราจับอ่ะเราจะรู้ว่าเขาออกจากที่ทำงานกี่โมง
1: ค่ะ
0: แล้วเขาไปหยุดอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมง
1: ค่ะ
0: เราก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมที่นี่ครึ่งชั่วโมงเราก็แจ้งโทรไปหาเขาว่าป้ายังออกไปทำงานอีกเหรอก็แค่ท่านบอกว่าเออวันนี้กับข้าวเย็นอ่ะไม่มีนะซื้อเข้ามาได้เลยเพราะว่าลูกได้กินหมดแล้วเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: กลายเป็นว่าอ๋อยังไม่ออกที่ทำงานเลยเนี่ยประชุมเพื่อน
1: แต่ GPS เนี่ยคือเขาไม่อยู่ที่ทำงานแล้วถูกไหม
0: ไปอยู่ที่ปั๊มน้ำมันเกือบครึ่งชั่วโมงแล้ว
1: อยู่ที่ปั๊มน้ำมันครึ่งชั่วโมงแล้วแต่บอกว่าประชุมอยู
0: ่ใช่เราก็เลยจบแต่ว่าหลังจากที่เราถูกไปอ่ะไม่เกิน5นาทีเขาก็ออกจากเพลงที่นั้นแล้วก็กลับมาบ้าน
1: ค่ะ
0: นี่มันคือเอสสุดท้ายค่ะที่เจอเนาะแล้วมันก็ทำให้เราอดีตแต่ว่าสิ่งที่มันยังทำให้เรามีความหวังกับเขาอยู่อะค่ะก็คือลูกเราสองคน
1: ค่ะ
0: คือจะถามว่าเด็กๆคือคนหนึ่งลูกเราคนหนึ่ง9ขวบค่ะอีกคนหนึ่ง12ขวบ
1: ค่ะ
0: จะถามว่าเขารู้ไหมเขาเหมือนเขารับรู้ได้ในความรู้สึกเขาแต่เขาไม่รู้เรื่องเขาหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพ่อกับแม
1: ่
0: เช่นบางวันลูกชายก็จะมาถามว่าทำไมเดี๋ยวนี้พ่อกับแม่คุยกันมากขึ้นทำไมเดี๋ยวนี้พ่อกับเร็วก็เลยว่าก็เลยแบบว่าแย่งไปไม่ดีหรอก็คุยกันมากขึ้นก็ดีเกิดมาสุดท้ายที่แบบมันทำให้เราแบบตัดสินใจในอย่างที่ยากอะไรที่ความคาดหวังในความสัมพันธ์นะมันก็แทบจะดิ่งลงไปแล้วอะค่ะก
1: ็
0: คือการ์ดวันแม่ที่เด็กๆสองคนเขียนมาให้คนหนึ่งก็คือคนตัวค่ะคือด้วยความที่ว่าก่อนนอนเราทุกคืนนะคะเราจะนอนกอดกันแล้วเราก็จะพูดกับเขาเสมอว่าขอบคุณที่เกิดมาเป็นลูกแม
1: ่
0: ขอบคุณที่ไม่ดื้อขอบคุณที่น่ารักขอบคุณที่เป็นเด็กดีและจำไว้ว่าไม่ว่าโลกเนี้ยจะยังไงก็ตามไม่ว่าหนูจะถูกใครว่าอะไรก็ตามจำไว้แม่อยู่ข้างหลังหนูเสมอว่าแม่จะซัพพอร์ตหนูให้ถึงที่สุด
1: ค่ะ
0: สรุปว่าคำพูดนั้นนะคะมันกลับมาอยู่ในใจของเด็กสองคนนี้เขาเขียนว่าหนูจะอยู่ข้างหลังแม่คนหนึ่งบอกหนูจะอยู่ข้างหลังแม่เสมออีกคนหนึ่งเขียนว่าหนูจะไม่ทิ้งแม่ไว้ข้างหลังนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาบอกแล้วฉันจะทำยังไงเลยเนี่ยแล้วเขาก็ยังมาโตเลยอย่างเงี้ย
1: ทำอะไรพนีคิดว่าทำอะไรตอนนี้พี่รู้สึกว่าเหมือนน้องโยงไปหมดจริงๆการที่แม่กับลูกมีความผูกพันกันขนาดนี้หรือการที่ลูกๆบอกว่าจะไม่ทิ้งแม่ไว้ข้างหลังพี่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีและอบอุ่นหัวใจอะค่ะแต่ตอนนี้พี่กำลังจะรู้สึกว่าพานิกำลังจะเชื่อมโยงไปถึงว่าเราคงจะต้องอยู่กันเป็นแบบนี้นะไม่ว่าพ่อเขาจะเป็นยังไงก็ตามอะพี่รู้สึกว่ามันโยงไปสู่ตรงจุดนั้น
0: ใช่หนูโยงจริงๆเพราะว่าหนูก็ยังแบบก็อยากให้เขายังมีชีวิตที่ทุกคนบอกว่ายังแฮปปี้ยังมีความสุขอยู่อะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: พ่อก็ยังเป็นพ่อพ่อก็ยังกลับมาพ่อก็ยังกลับมาทุกวันไม่มีวันไหนที่พ่อไม่กลับ
1: ค่ะคืออันหนึ่งนะพี่ให้มองอย่างนี้พี่ว่าพนิต่อให้ไม่ต้องติด GPS อ่ะหนูก็รู้อยู่แล้วว่าเขาก็มีความวอกแวกค่อนข้างสูงนะพูดตรง
0: ๆ
1: และตอนนี้ยิ่งเอาเครื่องอุปกรณ์เหล่านี้ไปอ่ะคนที่จะนอยสุดๆคือเรารู้เปล่าเพราะนั้นนะเป็นพี่นะพี่เอาออกหมดเลยก็ในเมื่อเราเลือกแล้วอะว่าจะให้เขากลับบ้านทุกวันก็พออ่ะใช่ไหมถ้าเกิดเราคิดตามนี้ก็ยังอยากเห็นพ่อเขาเดินเข้ามาในบ้านลูกๆ ก็ยังอยู่กันนี้แล้วมีคนนี้เป็นพ่อเอาอุปกรณ์ทั้งหมดออกเลยค่ะไม่อย่างนั้นหนูจะอยู่ไม่นิ่งอะหนูจะทุรนทุรายแล้วพอทุรนทุรายเสร็จปั๊บต อนนี้คนที่นอยสุดจนกระทั่งพี่ว่าเดี๋ยววันนึงนะมันจะเกิดภาวะซึมเศร้าได้เลยนะพนิเพราะว่าเรามีความไม่เชื่อในตัวเขาสูงมากและจับเมื่อไหร่เจอเมื่อนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: และพอจับเมื่อไหร่เจอเมื่อนั้นจะไปถามเขาก็โมโหเดี๋ยวก็มีปัญหาในบ้านอีกแล้วก็มีแต่หนูเท่านั้นที่รู้ทุกสิ่งเจ็บเองทุกสิ่งพูดก็ไม่ได้เดี๋ยวเก็บกดพี่กลับรู้สึกว่างั้นขีดเส้นเลยวันนี้ถ้าหนูคิดว่าแค่เขายังเป็นสามีซึ่งเดินหน้ากลับมาบ้านทุกวันเพื่อทำให้ลูกมีความสุขเต็มที่เลยค่ะ
2: ยังเป็นพ่อของลูกอยู
1: ่เราต้องลดขนาดความหวังลงแล้วพะนี้เพราะจะหวังว่าเขาคือคนรักเดียวใจเดียวแม่แต่ความจริงมันตะโกนใส่หน้าเราว่ามันไม่ใช่แบบนั้นแล้วไง
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเราไปยอมรับความจริงกันดีกว่า
2: คือเวลาที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะพนี้เอาจริงนะมันมีทางเลือกอยู่แค่สองทางจริงนะ
1: ค่ะ
2: ไม่ไปต่อก็พอแค่นี
1: ้
2: ใช่ไหมคะแต่ถ้าดูถึงสภาพครอบครัวของหนูแล้วหนูยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยยังอยากทำชีวิตตรงนี้เพื่อลูกอยู่อะว่าอ่ะก็ถ้าสมมติเลือกจะไปต่อ
1: ค่ะ
2: ไปต่อยังไงที่เราไม่ทุกข์มากจนเกินไปและในขณะเดียวกันนะพอเราทุกข์มากเนาะเราก็จะไปใส่ความเรียกว่าอะไรอะคะสารพัดความกดดันที่เขา
1: ลบทั้งหลาย
2: ซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราน่ารักขึ้นหรือทำให้เขาอยากกลับบ้านมากขึ้นบางทีนะคะคนนอกบ้านเนี่ยยืนเฉยๆยังน่ารักเลย
0: ใช
2: ่ใช่ไหมคะเพราะมันเหมือนกับคนที่มันจะทำใจแบบนี้นะพี่นี้มันเหมือนต้องแบบเอาวะเสี่ยงไปเสี่ยงกันอะ
1: เสี่ยงเลย
2: ฉันจะดีไว้ถึงที่สุดเลยฉันจะทำให้ดีที่สุดในหน้าที่ของฉันเลยแล้วดูใจกันถ้าเธอฉันทำขนาดนี้แล้วเธอยังออกนอกลู่นอกทางอยู่แปลว่าในที่สุดแล้วเราก็ต้องแยกย้ายสุดท้ายก็คือตรงนั้น
1: แต่ฉันเต็มที่ในส่วนของฉันแล้วไม่อย่างนั้นหนูเห็นป่ะแค่เขาไปกดไลค์เพจบางเพจที่มันอาจจะแบบเฮ้ยการอยู่กับคนที่หนึ่งอยู่ด้วยหน้าที
2: ่ตอนนี้หนูคิดไปหมดละ
1: ทุกอย่างมาถูกโยงมาหมดแล้วอะแล้วพูดตรงๆนะหนูเดินไปบอกว่าเวลาจะกดไลค์อะไรอ่ะช่วยดูข้อความในนั้นอ๋อเขาดูแล้วจ้ะเขาถึงกดไลค
0: ์ใช่ไหมคะเขาต้องอ่านแล้ว
1: ถูกไหมใช่ไหมล่ะเราจะกลายเป็นแบบอะไรอ่ะ
2: ในที่สุดเราจะกลายเป็นคนน่ารำคาญ
1: เพราะว่าเราจะรู้สึกว่าลุกล้ำทุกอย่างที
2: ่เธอต้องทำอย่างนั้นสิเธอต้องทำอย่างนี้สิแต่พนี้ค่ะสิ่งที่เราไปบอกเขาแบบเนี้ยเอาจริงนะถ้าเกิดใจเขาอยู่ที่คนอื่นนะมันช่วยไม่ได้เลยจริง
1: มันไม่ได้ทำให้เขาอยากจะมารักเดียวใจเดียวด้วยนะพี่รู้ว่าตอนนี้หนูทรมานมากเข้าใจแต่ต้องยอมรับความจริงอย่างนึงว่าในเมื่อเราจะกำลังตั้งต้นในการจะลองดูสักตั้งในการประคองชีวิตครอบครัวให้คิดไปเลยว่ามาลุยกันและถ้าเกิดบังเอิญมันจะเป็นความอบอุ่นครั้งสุดท้ายในชีวิตฉันจะทำให้ดีที่สุด
2: หนูจะเป็นภรรยาที่น่ารักที่สุดแล้วกัน
1: เอาอุปกรณ์ทั้งหลายในการเป็นตัวช่วยออก
0: ค่ะออก
1: จริงๆเพราะพวก GPS อ่ะน้องค่ะถ้าน้องติดอ่ะน้องอดดูไม่ได้หรอกอดดูไม่ได้จริงๆเพราะมันก็แบบอยู่ไหนอ่ะแล้วพอโทรไปแค่เขาพูดไม่ตรงกับ GPS เอาละกลับมาน้อยแล้วล่ะที่สุดเราก็จะกลายเป็นแม่ที่ดูทรมานแม่ที่มีพลังลบในบ้านแล้วก็สามารถร้องไห้กับการ์ดของลูกโดยที่ไม่ได้คิดถึงความซึ้งของลูกนะแต่คิดไปถึงว่าแล้วสามีจะอยู่ได้ยังไงนะเราจะผลักสามีคนนี้ไปจริงๆหรือจริงๆสิ่งที่ลูกตั้งใจจะบอกแม่คือเขาซับพอร์ตทุกความรู้สึกของแม่ต่างหาก
2: สิ่งที่หนูควรรู้สึกคือรู้สึกซาบซึ้งในความตั้งใจดีของลูกอะแต่หนูว่าดันเอามันไปโยงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตตอนนี้เรื่องของสามีแทนที่หนูจะแฮปปี้กับลูกหนูก็เลยไม่รู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่ลูกตั้งใจบอกเราเรียกใช่ไหมคะทุกอย่างมันแบบมันผิดที่ผิดทางไปหมดวันนี้ตั้งสติให้ดีคือพี่รู้แล้วมันยากมากๆเลยมันยากมากๆแต่มันเหมือนต้องทำใจไปเลยว่าเอาว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันลองดูกันสักตั้งนึงเมื่อไหร่ก็ตามเธอเดินเข้าบ้านฉันจะทำให้บ้านมันแฮปปี้ที่สุดมีความสุขที่สุดแล้วกันแต่ถ้าเธอยังวอกแวกนอกใจอยู่โอเคจ้ะในที่สุดแล้วเราก็จะเหลือแค่ความเป็นแม่ของลูกกับพ่อของลูก
1: ค่ะ
2: แต่ในความเป็นสามีภรรยาอ่ะสุดท้ายไม่ไหวก็ต้องแยกย้าย
1: ค่ะไม่ได้หลอกตัวเองแต่ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: นะพี่ไม่ได้บอกว่าต้องหลอกตัวเองว่าเขากลับมาอบอุ่นแล้วค่ะพี่ทั้งที่แบบว่าสายตาหนูก็วอกแวกอยู่ตลอดเวลาว่าดูสิอันนั้นแต่งตัวหล่อใช่นะอะไรกันจ้ะเนี่ยทำไมถึงแบบ
2: ออกจากบ้านไปแล้วจะยังไงเนี่ย
1: พี่รู้ว่าความระแวงมันห้ามยากแต่จงปรับความระแวงลดโทนความระแวงให้ออก ไปทางสร้างความอบอุ่นให้ถึงที่สุดและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องสร้างถึงที่สุดแล้วแล้วเขาอยู่ไม่หยุดไม่ได้จริงๆเขายังคงจะต้องไปหาของแถมนอกบ้านหรือดูรุกรีรุกรนจากจะออกจากบ้านเหลือเกินเอาละตั้งแต่นี้ไปต้นไปฉันเข้าใจแล้วนะว่าเราสองคนไม่ได้รักกันมากพอจะเดินหน้าต่อแล้ว มันอาจจะต้องเป็นแบบนั้นค่ะแล้วก็ใดๆก็ตามลองหาพื้นที่ของตัวเองบ้างเพราะว่าตอนนี้พนิเป็นฟูลไทม์ของการเป็นแม่บ้านเราไม่รู้เลยว่าอนาคตข้างหน้าเราจะยังต้องออกไปทำมาหากินเองหรือเปล่าไม่รู้สิชีวิตของคนเรามันไม่มีใครรู้น้องคะเขาเป็นธุรกิจร้อยล้านพันล้านวันหนึ่งล้มละลายยังเกิดขึ้นได้เลยอะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราต้องแยกย้ายจริงๆผู้หญิงอย่างเราควรมีทางออกมากกว่าหนึ่งทางค่ะเราสามารถทำมาหากินอะไรได้บ้างเสริมเพิ่มเพื่อทำให้ทางออกในชีวิตมันมีมากขึ้น
2: คิดยังไงที่ไม่ให้สามีเป็นแบบที่สุดแค่หนึ่งเดียวในชีวิตนะคะพันนี
1: ่ค
2: ่
1: ะ
2: ออกปะเออนะลองใช้พลังบวกดูเผื่อว่ามันจะทำให้เขาคิดอะไรได้บ้างแต่ถ้าเกิดเขาคิดอะไรไม่ได้เอาละตอนนี้เราก็ต้องหาทางออกของตัวเองละ
1: ค่ะ
2: นะค่อยๆทีละสเต็ป
1: ค่ะเข้าใจหมดผู้หญิงทุกคนโดนแบบนี้ยังไงก็เจ็บแต่เราแปลเปลี่ยนความเจ็บเป็นยังไงเพราะเรามีลูกอีก2คนที่กำลังยืนพิงแม่อยู่นะ
0: ใช่
1: นะคะ
0: ทุกวันนี้ก็ใช่แล้วทุกวันนี้ก็แบบว่าอย่างที่เราบอกคือเราก็มีเขาแค่2คนที่
1: ใช
0: ่พอเป็นอะไรก็ก่อนหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ย
1: การเล่าให้แล้วอย่างในบ้านมีแม่เราด้วยใช่ไหมถูกไหม
0: คุณยายอยู่ด้วย
1: มีคุณยายด้วยเพราะฉะนั้นบางทีพี่อ้อยว่าการที่เราแบกทุกอย่างไว้ทั้งหมดอ่ะถ้าบางเรื่องมันสามารถจะระบายบางเรื่องได้บ้างนะโลกจะได้ไม่หนักจนเกินไปไม่ต้องห่วงค่ะว่าสามีจะไม่มีที่ยืนไม่ต้องห่วงค่ะ
2: เราต้องมีทีมของเราด้วย
1: ถ้าเขาทำตัวแย่ๆเขาไม่มีที่ยืนด้วยตัวเองค่ะไม่ใช่เรา
0: โอเคค่ะ
1: เออนะน้องจะได้มีคนช่วยแบ่งเบาหน่อยไม่งั้นน้องหนักไปอ่ะนะขอบคุณมากพนิ
2: เป็นกำลังใจให้นะคะพนินะ
0: ขอบคุณยายดีส
2: ุด
0: มาก
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอันนี้มันเป็นความคาดหวังที่ไม่ใช่คาดหวังกับอีกคนด้วยนะคะมันเป็นความคาดหวังความสุขในครอบครัว จนกระทั่งทำให้รู้สึกว่าเรามองข้ามความจริงบางอย่างไปการจะเป็นครอบครัวอบอุ่นเราต้องช่วยกันสร้างอ่ะพนิไม่ได้แปลว่าพนิสร้างอยู่เพียงคนเดียวแล้วฝ่ายชายทำอะไรตามอำเภอใจไปหมดแล้วเราก็คาดหวังว่าไม่ได้สิเราต้องกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสิก็ตั้งความหวังได้พยายามได้แต่ถ้าวันหนึ่งมันไม่ได้ดั่งใจก็ต้องคิดให้ได้ว่าต่อให้ไม่มีเธอตรงนั้นฉันก็จะทำบ้านฉันให้อบอุ่นให้ได้เช่นกันนะคะอ่ะเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาส่งท้ายค่ำคืนนี้ในครับ Friday นะคะคาดหวังมากไปจนใจพัง
3: คาดหวังมากไปจนใจพัง
4: LifeMate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
5: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
6: ว้า wow.
5: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: หวังมากไปจนใจพัง
1: ค่ะลดความคาดหวังลงหรือยังคะฟังมาตั้งแต่ต้นชั่วโมง นะคาดหวังได้ค่ะแต่ก็ต้องเผื่อพื้นที่ของความผิดหวังไว้ด้วยละกันนะคะอีกสักหนึ่งสายค่ะคุณโดสวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ สวัสด
1: ี
3: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะโดคะเราเป็นคนคาดหวังหรือว่ามีใครมาคาดหวังกับตัวโดคะ
2: ผมเป็นคนคาดหวังครับ
1: เหรอคะอ่ะเกิดอะไรขึ้นไหนลองเล่าสิ
2: ก็เหตุการณ์ทั้งหมดมันก็ตอนนี้มันก็ประมาณ3เดือนแล้วก
1: ็
2: ย้อนกลับไปก็เมื่อเดือนมิถุนาครับ
1: ค่ะ
2: ผมสังเกตว่าแฟนของผมมาได้เปลี่ยนไปเพราะตอนนั้นเขาออกไปทำงานข้างนอกปกติเขาจะต้องมามีการตอนเช้าเขาจะมาแบบมาจุ๊บผมก่อนออกทำงานอะไรเงี้ยแล้วพอไปถึงที่ทำงานมันเป็นแบบเป็นที่ทำงานบ้านครอบครัวเขาครับคนร
1: ู้
2: จักเขาเขาจะมีเวลาว่างคอยทักมาคอยพูดคอยแบบคิดถึงคอยแบบบอกรักบอกอะไรส่งอะไรมาให้ดูเลยอยู่ๆเขาก็มันหายไปพวกไอ้สิ่งของพวกนี้มันหายไปผมก
1: ็
2: เลยสังเกตว่ามันเป็นเพราะอะไรอย่างนี
1: ้ค่ะ
2: แต่มันเป็นแบบว่ามันเป็นผมก็เข่าว่ามันเป็นจะมีความสองเครื่องมันเป็นเล่นเล่นเกมผมก็ทำงานเกมของผม
1: ค่ะ
2: ส่วนเขาก็จะมีเกมแบบเป็นแนวแบบคู่รักอะครับเป็นแนวแบบเกมเส้นอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะค่ะ
2: แต่เขาเคยมาขอผมว่าเขาอยากแหวนกับคนนี้เป็นทอมหน้าอะไรเงี้ย
1: ดัง
2: นั้นผมก็
1: อยากอะไรนะ
2: คิดอะไร
1: คืออ
2: ยากแหวนในเกมเหมือน
1: กันอ๋ออยากแหวนในเกม
2: รักครับ
1: อ๋อค่ะ
2: ประมาณนั้นนะครับแล้วผมก็เลยยอมไปเพราะว่าเขาขอผมหลายรอบแล้วแล้วเป็นพร้อมด้วยผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นแล้วอยู่ๆเขาเปลี่ยนไปผมก็เลยไปแบบผมก็ถามเขาว่าเปลี่ยนอะไรไหมเขาบอกผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรผมก็เลยแบบไปสืบต่ออะไรเงี้ยเพราะแต่ผมกับเขาอยู่ด้วยกันมา10ปีแล้วไงผมก็มีเฟซมีอะไรเปิดอะไรคือดูในคอมได้อะไรเงี้ยผมก็ไปเจอแชททางสามอะไรเงี้ยว่าเขาคุยกันมากกว่านั้นอะไรเงี้ยครับผมก็เลยจับได้แล้วผมก็เลยแบบส่งให้เขาดูอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็บอกไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะเราคบหาหรือว่าใช้ชีวิตคู่กันมานานแค่ไหนนะคะ
2: ใช้ชีวิตคู่มาก็ตั้งแต่คบกันมาปีแรกๆยังไม่ได้อยู่ด้วยกันครับ
1: ค่ะ
2: แต่อยู่กันปีเริ่มจะเข้าปีที่สองครับเริ่มมาอยู่ด้วยกันแล้ว
1: ค่ะ
2: ก็คือมีลูกด้วยกัน2คน
1: ก็ต้อง
2: คบก็เข้า10ปีก็คืออยู่ด้วยกันตลอดเลยครับใช่ครับ
1: ได้
2: การเป็นการเคยชินนะครับ
1: ไอการเล่นเกมที่ว่านี้นะคะคือจริงเธอเล่นมาตลอดหรือว่าเพิ่งมาระยะหลัง
2: ๆก็เขาอ่ะก็จะเล่นเลิก
1: ค่ะ
2: ซึ่งผมก็เคยเล่นมาก่อนแต่ผมก็เลิกเล่นแล้วคือว่าผมไม่ได้เล่นแล้วแต่ผมมาออกจากงานแล้วผมก็มาทำงานเกมเพราะว่าผมต้องคอยดูลูกคอยจะส่งโรงเรียนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมอยู่กับเขาแค่2คนแล้วก็ลูกอีก2คนเพราะมันมีเหตุการณ์ที่ผมต้องออกจากงานมาเพื่อมาดูลูกไงแล้วผมก็เลยต้องหาช่องทางในการหาเงินของผมส่วนเขาก็ออกไปทำงานข้างนอก
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: ประมาณนั้นครับ
1: พอเห็นเขาเริ่มคุยกันมากขึ้นเรื่อยๆดูเธออินเกินอ่ะดูแบบว่าไม่ใช่แค่เล่นเกมแล้วเนี่ยเราเคยคุยกับเขาไหมคะว่าเฮ้ยเธอตกลงยังไงนะเราเริ่มมีเวลาให้ลูกน้อยลงแล้วนะอะไรก็ตามไปฝังตัวอยู่ในเกม
2: ก็เป็นช่วงเดือนมิถุนาแหละที่มันแบบมันมากขึ้นทุกวันจนแบบโอ้แบบคือกลับบ้านมาคือจะเริ่มแบบรีบอาบน้ำรีบมาเปิดคอมเพื่อเล่นเกมรากยาวจนเที
1: ่
2: ยงคืนเสร็จก็นอนจากที่ปกติก็จะมานอนใกล้เราก็จะไปนอนห่างๆแล้วลูกก็คือลูกจะมานอนกลางสองคนเลย อะไรอย่างนี้ครับ
1: ค่ะค่ะ
2: แล้วผมก็ขอไปทำงานแล้วผมก็เลยเปิดคอมไปค้นหาอะไรต่างๆผมไปเจอทีนี้ผมก็แบบความที่ผมหึงหวงแล้วมันแบบหุดมันไม่รู้จะต้องหาคำตอบจากเขาตรงไหนไงผมก
1: ็
2: เลยทักไปหาเพื่อนเขาคนนู้นคนนี้ที่เป็นในเกมของเขานะครับว่าม
1: ัน
2: เป็นยังไงมันเป็นไงเป็นอย่างนี้จนเขาแบบโอ้ลำคาญอ่ะแล้วเขาก็มาตกกลางคืนผมก็เลยไปถามเขาเขาก็ไม่ยอมบอกผมก็ไปเอาโทรศัพท์เขามาดูเขาก็แบบหงุดหงิดก็เลยพอตกเช้ามามันก็เลยแบบเขาจะขอเลิกผมเลยครับ
1: ขอเลิกด้วยเหตุผลนี้ล่ะคะ
2: เหมือนกับว่าผมไปทำแบบไม่ดีให้เขาเพราะผมต้องการหาคำตอบจากเขาว่ามันเป็นเพราะอะไรผมถามเขาว่า จะเลิกกับสิ่งนี้ได้ไหมเขาก็จะขอได้คำตอบผมว่าถ้าเลิกก็คือต้องเลิกสองอย่างถ้าเลิกในเกมด้วยก็ต้องเลิกกับผมด้วยอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วตอนผมก็เลยแบบผมต้องการหาคำตอบอะแล้วเขาก็จะหนีจะนอนอย่างเดียวแล้วผมก็เลยแบบแต่ผมไม่ได้ทำแบบทำร้ายร่างกายเขารุนแรงหรือว่าไปทำร้ายร่างกายเขาเลยนะครับผมแค่แบบเขาหนีนอนผมก็ไปต้องการให้เขาลุกออกขึ้นมาเพื่อมาตอบคำถามผมแบบผมก็วนกวายบอกว่าผมอยากรู้คำตอบจากเขาว่าแต่ทำไมเขาเลือกที่จะหนีนอนเลือกที่จะไม่ตอบผมจนมันทะเลาะด้วยคำพูดกันไปกันมาจนแบบเช้ามาไปทำงานเขาก็กินมาหาผมยาวมากเลยว่าต้องการเลิกอะไรอย่างนี
1: ้
2: อยากอะอยากกับเขาได้ไหมเขาแบบขอความรู้สึกเขาว่าเขาเสียไปแล้วอะเขาบอกว่ามันไม่มีความรู้สึกเดิมแล้วถ้าจะคุยกันก็คือคุยในฐานะพ่อกับแม่ของลูกเท่านั้นอะไรอย่างนี้ครับซึ่งตอนนั้นผมก็รับไม่ได้ผมก็ทำไมแต่ก่อนนี้เราทะเลาะกันรุนแรงแต่ก็ไม่เคยที่จะต้องถึงขั้นเลิกหรือหย่าอะไรกันเลยขนาดนี้ก็ลากยาวมาจนประมาณสองเดือนสามเดือนแต่เป็นช่วงเดือนหลังๆนี้ก็คือผมพยายามง้อเขาเรื่อยๆครับทำอะไรที่ผมไม่เคยทำให้เขาผมก็ไปทำให้เขาเรื่อยๆแบบผมต้องการให้เขาอยู่ต่อแต่เขาก็จะบอกว่าแต่ตอนนี้เขาก็ยังเล่นเกมกับคนนั้นอยู่นะแต่เขาบอกเขาเคลียร์ใจของเขาแล้วว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกับคนนั้นแล้วแต่แค่เขาเลิกกันในเกมนั้นเขาไม่ได้จริงๆเพราะเขามีสังคมเกมของเขา
1: การบอกว่าไม่คิดอะไรกับคนนั้นแล้วแปลว่าก่อนหน้านี้คิดเหรอคะ
2: ผมไปเจอข้อความที่เขาไปพิมพ์ว่าคิดเกินเลยไปแล้วไงครับแล้วเขาก็ยอมรับว่าช่วงนั้นเขาไปคิดจริง
1: ๆเล่นเราอิน
2: ใช่ซึ่งเขาไม่เคยได้รับจากผมซึ่งตอนนั้นผมก็เข้าใจตัวผมแหละว่าผมไม่ค่อยอินเรื่องความรักผมอยู่กับเขาจนเคยจินมั้งครับผมเลยไม่เคยมอบอะไรอย่างนั้นให้เขาก็เลยไปได้จากคนในเกมนั้น
1: ก็อยากได้อะไรคะโดคือจริงๆพี่รู้สึกว่าคนในเกมอ่ะคือมันก็ยังอยู่ผ่านจอเนาะแต่เราอยู่กันในชีวิตจริงอ่ะเขาอยากได้อะไรล่ะคะความใส่ใจอยากได้เวลาอยากให้โดกอดบ้างหรืออะไรหรอมันคือ
2: น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ไปย้อนดูแชทที่เขาเคยพิมพ์ใส่ผมก็ยังนึกโทษตัวเองอยู่เลยว่าสิ่งที่เขาขาดเขาไม่เคยได้รับจากผมเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกผิดอะแหละที่ผมไม่เคยมอบให้เขาอยากมีโมเมนต์แบบเล่นในเกมมั่งอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นที่ผมคิดอย่างเดียวคือผมต้องการหาตังค์อะครับเพราะผมก็มีลูก
1: ก็ใช้สิลูกทั้งสองคนโอ้
2: ใช่ครับผมก็เข้าใจเขาแล้วว่าเขาแบบเขาก็อยากมีโมเมนต์อย่างนั้นอยากให้ผมสนใจเขาซึ่งตอนนั้นผมไม่ค่อยสนใจเขาเลยอะไรเงี้ยเพราะผมชินกับการที่เช้าก็เจอเขาเย็นก็เจอเขามีอยู่ด้วยกันตลอดผมก็ไม่คิดว่าสักวันเราต้องมามีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาต้องแบบมาเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค
3: ่
1: ะค่ะ
3: แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะความสัมพันธ
2: ์ตอนนี้ก็คือเขาก็ดีขึ้นนะครับที่ผมพยายามง้อเขามาแต่เขาก็บอกว่าเขารักมีความรู้สึกว่ารักตัวเองสนุกกับการรักตัวเองมากกว่าแต่ถ้าต้องการมีกันอยู่ก็คือห้ามยุ่งเรื่องส่วนตัวกันจากที่แต่ก่อนคือยุ่งอะไรกันได้หมด
1: แล้วเขาเป็นคุณแม่ที่ดีไหมคะเขาดูแลลูกไหม
2: ถ้าถามว่าดูแลลูกไหมเขาก็ดูแลนะครับแต่พอช่วงเล่นเกมเขาก็จะเริ่มละเลยไปบ้างแต่ก็ไม่ถึงแบบไม่ดูเลย
1: ค่ะคือมันอาจจะต้องเป็นตามนี้แหละค่ะโดคือจะได้ภรรยาคนเดิมกลับมาพี่โอ้ไม่ใช่แล้วล่ะ
2: ใช่ครับ
3: แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เรา
2: ไปคาดหวัง
3: เราก็คงต้องพยายามทำให้มันดีที่สุดณจุดที่เราอยู่ตอนนี้
1: ค่ะค่ะเพราะอันนึงอ่ะถ้าเกิดว่าเล่นเกมปั๊บละเลยลูกอ่ะพี่ก็รู้สึกแบบเดี๋ยวคุณแม่จะเห็นความสำคัญของเกมมากกว่าการดูแลลูกมันก็ยากไปนะและถ้าเกิดแบบว่าอ๋อเขาได้ความอบอุ่นใจจากคนในเกมทั้งที่เราคือคนในโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะคนเราจะละเลยกัน มันก็เกิดขึ้นได้แหละค่ะกับบางครอบครัวอยู่กันนานๆแล้วเริ่มเพลินๆชินๆและคิดว่าเราจะต้องรักกันแบบนี้ไปตลอดชีวิตแต่วิธีการคือสื่อสารบอกร้องขออ
3: ยากได้อะไรก็ต้องบอกเพราะจริงๆแล้วมันคือโลกในชีวิตจริงเนา
1: ะ
3: ในขณะที่คนเล่นในเกมอะค่ะยังไงก็ตามมันก็คือโลกของความเพ้อฝันนะเพราะฉะนั้นมันคงจะดีแหละเขาจะทำดียังไงก็ได้ถูกปะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของในชีวิตจริงอะไรเงี้ยแต่พี่ก็ยังหวังว่าโดจะสามารถใช้ความเป็นโลกในชีวิตจริงแล้วก็ลองดูนะคะลองพยายามดูวันนี้เราเชียร์และให้กำลังใจกันหลายคู่มากเลยว่า
2: เพราะตอนนี้ผมก็คือเขาบอกมาว่าคือก็อะไรครับอยากให้อยู่ต่อต้องห้ามคิดเรื่องพวกนี้ห้ามไปล้ำเส้นกันถ้าไม่งั้นเขาก็ถ้าทำให้เขาอึดอัดเขาก็คงต้องไปอะไรเงี้ยเขาบอกผมอย่างนี
3: ้ค่ะก็ลองดูค่ะโด
2: พยายามแบบว่าจะไม่คิดเรื่องอะไรแต่ผมก็คือนอนด้วยกันก็เกมกับคอมมันก็อยู่ตรงที่นอนนะครับ
3: มัน
2: ก็เขาบอกว่ามันเป็นปัญหาของผมผมต้องจัดการความสุขผมไม่ได้ซึ่งผมก็มันก็อยากจะจัดการได้นะแต่คนเป็นแฟนกันมันจะไม่มีการมาคิดถึงอะไรมันก็ไม่ได้อะครับ
1: โดครับวันนี้เราต้องยอมรับเขาไม่อยากเป็นแฟนโดแล้วไงคือที่พี่พูดที่พี
2: ่ว่าเรารักอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมอะว่าเขาไม่ได้เทคแคร์อะไรเหมือนเดิมแต่ก่อนแล้ว
1: ใช่ใช่ค่ะเราถึงต้องหาความชัดเจนให้เจอไงคะบางคนนะอยู่กันแบบเนี้ยเขาเลยบอกงั้นแยกย้ายดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งก้ำกึ่ง
3: มันจะคล้ายๆเหมือนที่พี่พูดกับหลายสายวันนี้ค่ะมันก็มีสองทางอะใช่ป่ะการตัดสินใจนี้เวลาที่ครอบครัวแล้วมันเกิดกรณีแบบนี้ไม่อยู่ต่อก็พอแค่นี้แต่เนี้ยอยู่ที่ว่าถ้าวันนี้เรายังรู้สึกยังแอบมีความหวังหรือเรายังรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยยังไม่ได้ถึงเวลาที่ขนาดที่จะต้องแบบนั้นอ่ะงั้นลองดูก่อนแต่ก็ต้องพยายามประคับประคองยังไง
1: ค่ะ
3: แต่พอวันนึงที่โอ้มันไงมันก็ไม่รอดพี่แบบยังไงมันก็เกินไปมากกว่าที่เราจะรับไหวเนี่ย
1: มันได้แค่นี้แล้วเนี่ย
3: อ่ะมันก็ต้องตัดสินใจแล้วแหละว่าแล้วยังไงล่ะ
1: ค่ะเพราะตอนนี้โดต้องยอมรับนะคะว่าโดบังคับใจเขาไม่ได้นะ
2: ใช่คร
1: ับ ใช่ไหมคะ
2: เขาบอกแล้วว่ามันก็ทะเลาะกันแต่เรื่องคนนี้เดิมมันก็ไม่จบสักทีนั้นเราแยกย้ายกันไหม
1: ค่ะ
2: แต่ผมก็แบบนั้นแหละครับผมยังทำใจที่ต้องให้เห็นเขาแบบ
1: คราวนี้
2: จับผมไม่ได้
1: ต้องถามโดค่ะว่าโดทำใจแบบไหนยากกว่าทำใจว่าผมไม่อยากให้เขาเดินจากไปกับทำใจว่าเขาอยู่ข้างๆเราแต่เขาไม่รัก
2: ผมก็เป็นห่วงลูกๆอะครับผมก็ไม่อยากให้ต้องเป็นปมที่บอกว่าพ่อแม่ต้องมาแยกกันอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากให้เป็นเหมือนที่ผมเคยเป็นอะไรเงี้ย
1: อ่ะงั้นก็ต้องปัก
2: แขนลูก
1: ๆงั้นก็ต้องปักธงถ้าอย่างนั้นก็คือเขาอยู่ด้วยแต่เขาไม่รักแต่ลูกเห็นเขาแน่ๆเพราะเขาอยู่ในบ้าน
2: ใช่ใช่ครับ
1: มันก็ต้องเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วมันเป็นทางเลือกที่โดเลือกเองไม่ได้ด้วยไงคะเพราะตอนนี้ทางฝ่ายภรรยาโดเขาเลือกหมดแล้วอะ
2: ใช่ครับความตัดสินใจอะไรเด็ดขาดหมดเลยตอนนี้ก็คือเหมือนก็คืออยู่ที่ผมแล้วแต่ตอนนี้ผมก็เริ่มคิดทุกวันว่าผมก็ยังคิดว่าผมลองปล่อยเขาดูไหมถ้าลองการห่างกันแล้วเกิดเขาคิดได้ขึ้นมาก็ดีถ้าเกิดเขาการที่เขาออกไปแล้วเขารู้สึกว่าเขารักตัวเองแล้วมันสนุกไปอย่างนั้นผมก็คงต้องปล่อยเขาต้องทำใจแล้วผมก็น่าจะต้องอยู่กับลูกๆไปเพราะผมก็รักลูกๆครับ
1: เข้าใจ
2: ค่ะ
1: ก็อย่างที่บอกไงค่ะว่าวันนี้เราต้องยอมรับว่าในความเป็นคนสองคนเขาไม่ได้รักเรามากพอขนาดนั้นแล้วที่จะเป็นแฟนใช่ไหมคะแต่คราวนี้ถ้ารู้สึกว่าก็ยังดีที่มีเขาอยู่ในบ้านอย่างน้อยลูกๆก็ไม่เห็นความเปลี่ยนไปมากจนเกินไปโดก็ต้องเผื่อใจและคุยกับตัวเองไปเลยว่าเขาอยู่ในฐานะแม่ของลูกไม่ได้อยู่ในฐานะแฟนเราอีกแล้วมันยากนะพี่รู้ว่ามันยากแต่ต้องทำให้ได้เพราะว่าในเมื่อเป้าหมายมันเป็นสิ่งนั้นหรือถ้าโดบอกว่าหรือว่าต่างคนต่างอยู่ไปเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวถ้าจะมาหาลูกวันไหนค่อยว่ากันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งวันนี้พี่ว่าโดยังเลือกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นนะพี่ว่า
2: ใช่ผมเพิ่งเคยเหตุการณ์แบบนี
3: ้หรือไม่ว่าจะตัดสินใจเลือกแบบไหนก็ต้องเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่เราเลือกมันก็จะไม่คงอยู่แบบนั้นตลอดไปอะค่ะมันจะมีความเคลื่อนตัวอยู่ดีต่อให้สมมติวันนี้เราบอกว่าเราเลือกที่จะอยู่ตรงนี้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าอยู่ตรงนี้แล้วจะอยู่แบบนี้เสมอไปเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรเคลื่อนตัวให้เราต้องเกิดการตัดสินใจใหม่อยู่ดีนี่ออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็สิ่งเดียวที่มันพอจะต้องบอกตัวเองให้ได้ก็คือยังไงเราก็ต้องอยู่ในภาวะที่ต้องทำใจแหละ
1: ค่ะ
3: ทำใจและเตรียมพร้อมกับอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้ารักลูกมากๆพี่ก็อยากให้เราใช้ลูกเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหัวใจไว้ว่ายังไงก็ตามเราก็จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีความสุขเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเพราะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเวลาที่เราต้องยื้อว่าเราอยากให้ลูกอยู่โดยมีพ่อมีแม่แล้วลูกจะต้องมีความสุขในแบบนี้เนี่ยบางทีมันก็ยากเหมือนกันก็ต้องเข้าใจอีกเหมือนกันว่าก็มีเด็กมากมายบนโลกใบนี้ที่พ่อแม่แยกทางกันแต่ก็สามารถอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขได้ถ้าเขามีพ่อหรือมีแม่ที่รักเขามากพ
1: อ
3: ที่จะดูแลเขาอย่างเต็มที่อย่างที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของการค่อยๆทำความเข้าใจไปนะคะอย่าไปคิดว่าแบบโอ้ถ้าลูกไม่มีพ่อแม่ลูกจะต้องแย่แน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่าไปคิดในแง่อย่างนั้นอย่างเดียวทุกอย่างมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอ
1: ค่ะ
3: นะคะเพียงแต่แค่เราต้องเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงพอที่จะตั้งรับกับทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นละกันเอาใจช่วยเอาใจช่วยละกันเป็นกำลังใจให้
1: ดูเสียงเศร้ามาก
3: นะรู้ว่าแย่รู้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกแย่มาก
2: สถานการณ์แบบนั้นก็คือผมไม่มีแบบใครให้ปรึกษาหรือว่าใครให้ระบายครับแต่ซึ่งเขามีทั้งกลุ่มเกมเพื่อนของเขาพี่เขาแล้วก็คนนั้นซึ่งเขาก็อายุเท่าผมแหละแต่เขาก็น่าจะแบบคงจะคุยให้กำลังใจกันได้อะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ได้มีแบบนั้นเลย
1: แต่เขาก็ใจร้ายมากนะแล้วก็ใช้ชีวิตเสมือนโสดเหลือเกินอยู่กับเกมอยู่กับสังคม
2: ซึ่งอะไรที่ผมลงเขาเซอร์ไพรส์เขาก็เอาไปซ่อนแต่คนผมทำเซอร์ไพรส์เขาอะไรเงี้ยแล้วก็ลงเฟซแท็กเขาเอาตอนแรกก็ยังกดหัวใจให้ผมแต่เช้ามาอยู่ๆหัวใจหายแล้วก็ออกไปซ่อนโพสอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: กลัวใครไม่เห็น
2: ใช่เขาบอกว่าผมไม่เคยพูดอะไรมานานแล้วแต่ผมว่ามันไม่ใช่อ่ะเขาเคยทำแต่ก่อนนี้เขาชอบอะไรแบบนี้แต่เขาตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่อินอ่ะเขาแบบว่าเขามองอะไรที่สิ่งที่ผมทำหรือสิ่งที่ผมแชร์อะไรให้เขามองเป็นว่าอะไรอ่ะมันอะไรอ่ะอะไรประมาณนี้
3: เห็นไหมคะทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
2: ใช่ใช่คร
1: ับค่ะนะไม่เป็นไรค่ะโดเดี๋ยววันนึงโดจะมีคำตอบเองว่าเราควรจะทนอยู่กับสภาวะนี้ต่อไปหรือแยกย้ายก็ได้และยังเป็นแม่ของลูกและพ่อของลูกและวันนั้นเด็กอาจจะรับความอบอุ่นมากกว่าการที่เห็นความหมางเมินซึ่งกันและกันการอยู่ในครอบครัวซึ่งพ่อกับแม่ดูมีปัญหากันตลอดเวลานะคะนะขอให้เวลาช่วยให้โดรู้สึกดีขึ้นค่ะ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณ
1: มาก
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณมากครับขอบคุณที่ให้คำแนะนำครับ
1: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคร
1: ับ บางทีมันแค่นี้เองนะคะคือโดอยู่กับปัญหาของตัวเองอะแต่โดอยากมีใครสักคนหนึ่งฟังหน่อยช่วยฟังหน่อยได้ไหมจะมาบอกว่าโอ๊ยเธอต้องเข้มแข็งสิคนเรามีมุมอ่อนแอทุกคนและในวันที่เราอ่อนแอเราอยากพิงใครได้สักคนหนึ่งบอกแล้วไม่ได้อยากได้คำตอบอยากหาคนปลอบเฉยๆก็มีนะคะและนี่คือคาดหวังมากไปจนใจพังไม่ว่าจะคาดหวังเรื่องอะไรอย่าลืมเผื่อพื้นที่ของการบอกกับตัวเองว่าเธอถ้ามันไม่ได้ดังหวังก็แอบคาดหวังว่าฉันจะรอดคาดหวังว่า
3: หวังว่าฉันจะอยู่ได้
1: เนาะฉันจะรอด
3: หวังว่าฉันจะไหว
1: ใช่ก็คาดหวังกับตัวเองอาจจะเป็นการคาดหวังที่ดีกว่าไปคาดหวังกับคนอื่นด้วยนะคะและก็ถ้าอยากติดตามกันนะคะ Sky Castle Thailand ค่ะวิมานอากาศก็ติดตามกันได้นะคะที่ช่องวัน31ค่ะจันทร์อังคารตอน 20:30 หลังจากนั้นแอปวันดีที่เดียวเลยค่ะดูย้อนหลังได้ตั้งแต่ 20:30 เป็นต้นไปนะคะและพรุ่งนี้ Club Friday Show เปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังน้าเน็กอย่าหาว่าน้าสอนเมื่อตอนมาเจอกับ Club Friday เป็นยังไงแต่ต้องบอกว่าขอบคุณน้าเน็กนะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างน้าเน็กเปิดมากเลยว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ไม่เคยทำผิดพลาดมาก่
3: อ
1: นแต่เขาเอาความผิดพลาดนั้นเพื่อมาสอนให้กับหลายๆคนในการใช้ชีวิตนะคะสุขต่อไปค่ะรักร้าวเพราะเรื่องเล็กอันนี้บอกนะถ้าเกิดไปแต่ก่อนนะคะสอบใบพูดประกาศนะมันอ่านยากมากเลยค่ะรักร้าว เพราะเรื่องเล็กบางที คนเราเลิกกันไม่ได้เลิกกันเพราะเรื่องใหญ
3: ่
1: เราเลิกกันเพราะเรื่องเล็กๆที่มันสะสมกันนะคะขอบคุณมากในการติดตามกันค่ะและนี่คือ Club Friday เจอกันใหม่สุขหน้าพี่อ้อยพี่ช็อตพร้อมวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: คาดหวังมากไปจนใจพัง
4: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: เดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจเดบิวต์ โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
4: Smart Light On
3: นำทาง
4: Smart Turn Left
3: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
4: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
3: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คนในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: 1 2 3 go
6: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: คุณมีจริง
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์
4: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

0: าวที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน Green News โดย
3: เวลากับ Green News นะคะเรายังคงติดตามด้วยกันต่อกับดินสุทินาทองชื่นอังกฤษค่ะได้ประกาศมอบส่วนลดค่าไฟฟ้ารายปีให้ประชาชนทั่วประเทศนะคะซึ่งแต่ละบ้านจะได้รับส่วนลดสูงสุดทั้งหมดเป็นเงิน 2,500 ปอนด์แบ่งจ่ายตลอดระยะเวลา10ปีโดยไม่มีการนำฐานรายได้ของแต่ละครอบครัวมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาคนที่มีสิทธิ์รับส่วนลดนะคะคือคนที่อยู่อาศัยในระยะ 1,600 ฟุตหรือว่าประมาณ500เมตรจากเสาไฟฟ้าแรงสูงหรือสถานีไฟฟ้าย่อยที่สร้างขึ้นใหม่หรือสถานีที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ค่ะโดยครัวเรือนส่วนใหญ่นะคะจะได้รับส่วนลดเข้าบัญชีค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติทุกๆ6เดือนผ่านบริษัทผู้ให้บริการพลังงานสำหรับผู้ที่ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ก็อาจจะต้องยื่นขอสิทธิ์เองโดยปีหน้านะคะทางบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงานหรือองค์กรกำกับดูแลกิจการพลังงานก๊าซและไฟฟ้าของสหราชอาณาจักรเขาบอกว่าจะเริ่มติดต่อแล้วก็แจ้งรายละเอียดแก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โดยตรงค่ะรอบหน้าเรายังติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ

0: นำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู

0: นนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: มีโอกาสมีโอกาสแล้วมีบ้านต้องมีโอกาสอาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอ
4: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้ Mio Go สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวว
5: ิธี Save Energy แบบ
6: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

0: ถึงใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบางกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
2: โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: ยังคงแวะมาส่งข่าวกันต่อนะคะเรียนสุที่น่าทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นและจีนที่ตึงเครียดมีรายงานนะคะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ลดลง 56.4% ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าแต่ก็ส่งผลกระทบไม่มากนักต่อจำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมโดยมีข้อมูลขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นนะคะก็บอกว่าการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ไต้หวันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุโรปและสหรัฐช่วยชดเชยการลดลงของนักท่องเที่ยวจีนได้บางส่วนค่ะโดยได้แรงหนุนสำคัญจากเงินเยนที่อ่อนค่าขณะเดียวกันยอดการใช้จ่ายเบื้องต้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติสำหรับการพักและก็ช้อปปิ้งในญี่ปุ่นขยายตัว 1.3% แต่ที่ 4.85 ล้านล้านเยนเรียกได้ว่าทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับช่วงครึ่งปีแรกค่ะรอบหน้าเรายังติดตามได้อยู่นะคุณผู้ฟังกลับมาพร้อมกับ Green Update ค่ะ
2: Green News โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: วันหยุดเพลงเพราะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดเมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: เวลาของกรีนอัปเดตต้นชั่วโมงนี้เราติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุที่นาทองชื่นศูนย์บัญชาการดับเพลิงจังหวัดกยองสังใต้ของเกาหลีใต้เขารายงานนะคะหน่วยดับเพลิงท้องถิ่นได้ส่งรถบรรทุกน้ำกว่า200คันแล้วก็กำลังพลอีก400นายจากทั่วประเทศนะคะลำเลียงน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคไปให้หลายพื้นที่ในจังหวัดกยองสังใต้พร้อมด้วยยานพาหนะจากกองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือและก็กรมป่าไม้เข้าร่วมภารกิจลำเลียงน้ำไปยังพื้นที่ทางการเกษตรและก็ภาคครัวเรือนซึ่งครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ประสบภัยแล้งค่ะคือสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดกยองสังใต้เนี่ยรุนแรงขึ้นนะคะหลังจากที่เทศบาลทั้ง18แห่งในพื้นที่ประกาศเข้าสู่ภาวะภัยแล้งอย่างเป็นทางการโดยปัจจุบันนะคะอัตราการกักเก็บน้ำของเทศบาลทั้ง18แห่งอยู่ที่เพียงร้อยละ 32.8 ค่ะซึ่งถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 70.8 เป็นอย่างมากเลยค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเรายังติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงส่งข่าวเหมือนเดิมนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave
2: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Lifemate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีย
2: ิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองเนาะหมอเพื่อน
1: ถูกต้องค่ะพี่เฟียสพออายุมากขึ้นความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ก็จะลดลงตามวัยค่ะและอีกเรื่องที่หลายคนไม่รู้คือร่างกายเราจะดูดซึมวิตามิน B12 ได้น้อยลงด้วยค่ะซึ่งวิตามิน B12 จะมีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบประสาทมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอายุที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเริ่มมีอาการชาหรือรู้สึกผิดปกติที่ปลายมือปลายเท้าได้ด้วยค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โดยยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
1: ้มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะมีรายงานนะคะการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์มุนบูเกียวกำลังกลายเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกแล้วก็ทำให้เกิดความกังวล นะคะว่าอาจจะลุกลามไปที่ประเทศซูดานใต้คือตอนนี้นะคะมี6จังหวัดแล้วนะคะที่ได้รับผลกระทบค่ะโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาบอกว่าการระบาดกำลังแพร่กระจายในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยในช่วงเวลา3เดือนหลังจากประกาศการระบาดมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้น7เท่าแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้น5เท่าขณะที่องค์การอนามัยโลกนะคะคาดว่าจะสามารถยับยั้งการแพร่ระบาดในคองโกได้ภายใน3เดือนค่ะรอบหน้ายังส่งข่าวกันอยู่นะคุณผู้ฟังเราติดตามกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป AirTime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: กับข้าวฝีมือใครนะก็ไม่อร่อยเท่าฝีมือแม่หรอกบอกเพื่อนขนาดไข่เจียวนะเบ๊ะๆอย่างเงี้ยยังอร่อยเลย
0: ที่พี่เฟียสรู้สึกแบบนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณแม่มีสูตรลับอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเพราะว่า nostalgia effect และสารเคมีในสมองของเราค่ะสมองเราจะผูกติดกับรสชาติอาหารของคุณแม่เข้ากับความรู้สึกปลอดภัยและได้รับความรักตั้งแต่ยังเด็กทุกครั้งที่ได้กลิ่นหรือว่ากินอาหารรสมือของแม่สมองจะหลั่งสารโดปามีนและออกซิโตซินซึ่งเป็นฮอร์โมนความสุขและความผูกพันออกมามากกว่าปกติก็เลยทำให้อาหารมื้อนั้นอร่อยเป็นพิเศษค่ะ
1: มีหน้าล่ะได้กินทีไรนะฟินอ่ะมีความสุขทุกทีเลย
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

แฟรงคลินนิวส์ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นคณะผู้สังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติออกแถลงการนะคะบอกว่าพลเรือนในยูเครนเสียชีวิตอย่างน้อย437รายบาดเจ็บมากกว่า 2,610 รายในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ30ถ้าเทียบกับเดือนก่อนหน้านอกจากนี้ยังนับเป็นจำนวนพลเรือนที่เสียชีวิตในยูเครนที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2565ซึ่งเป็นปีแรกนะคะที่รัสเซียทำสงครามกับยูเครนอย่างเต็มรูปแบบค่ะโดยมีข้อมูลของกองทัพอากาศยูเครนนะคะบอกว่าเดือนที่แล้วกองทัพรัสเซียเนี่ยนะคะยิงขีปนาวุธโจมตียูเครนมากเป็นประวัติการณ์ขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนก็พยายามขอให้พันธมิตรเพิ่มการส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยให้ยูเครนค่ะโดยเฉพาะระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ Patriot เพื่อที่จะสกัดกั้นขีปนาวุธความเร็วสูงของรัสเซียค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงมีGreen News รออยู่นะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: แอฟเมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
2: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะวันนึงเขาก็จะเติบโตพร้อมหัวใจที่อยากดูแลโรคต่อไป
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: ยังคงติดตาม Green News ด้วยกันได้นะคะเวลาแบบนี้ล่ะกับตินสุขที่น่าทองชื่นอิหร่านค่ะออกมายืนยันนะคะว่าไม่มีเรือพาณิชย์หรือเรือบรรทุกน้ำมันลำใดสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยถ้าไม่ได้รับอนุญาตและการกำกับดูแลจากกองทัพอิหร่านค่ะโดยข้อกล่าวอ้างที่ไม่เป็นความจริงของสหรัฐที่บอกเรือต่างๆสามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ตามปกติแสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังและไร้หนทางของกองทัพสหรัฐคือก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อ้างว่าสหรัฐเนี่ยสามารถควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วและคาดว่าจะรักษาพื้นที่แห่งนี้ไว้ได้พร้อมกับย้ำว่าการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐเหมือนกับกำแพงเหล็กที่อิหร่านไม่สามารถทำอะไรได้เลยค่ะต้นชั่วโมงหน้าเรายังเจอกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมีกรีนอัปเดตให้ติดตามนะคะ
0: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: 5 Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบตอนนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ

นหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: Love your mama Love your papa
0: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love your mama I love your papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: ใช้ยา

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: 0
4: 0 0%กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินต้าน
7: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิ
5: ปโลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยคือมั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์
6: 1 2 3 go
7: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
8: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
9: Inspiration จากแม่ไก่มัมมี่ชิกกี
10: ้เราต้องเข้าใจครอบครัวของเราก่อนว่าบริบทบทบาทพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยมันใช้ชีวิตต่างกันอยู่ละอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครถ้าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ทำลายใจลูกเราทำสิ่งนี้แล้วมันเป็นรายได้มันอะไรก็ทำไปอย่ากดดันตัวเองบางทีมันก็มีจุดที่มันท้าทายแม่ไก่หลายๆจุดเราท่องกับตัวเองตลอดว่าฉันต้องทำได้เออเดี๋ยวก็ผ่านไปอันนี้คิดได้เดี๋ยวคิดออกคือต้องเชื่อในศักยภาพตัวเองต้องเชื่อว่าตัวเองผ่านพ้นไปได้เราก็ทำได
11: ้Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่น

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมกกาแรด
2: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
2: จากเรื่องเล็กที่มองข้ามสู่รอยร้าวที่ฝังลึกในใจยิ่งนานยิ่งเจ็บยิ่งเก็บยิ่งแหลกสลายเพราะความรักมันซับซ้อนมาร่วมกันไขปริศนาความรักได้ที่ Club Friday ตอนรักร้าวเพราะเรื่องเล็กศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 และแอป A ทำฝั่งฟินหรือแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
3: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
4: แวะฟังกันต่อนะคะนี่คือเวลาของ Green Update กับดินสุขที่น่าทองชื่นกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของมองโกเลียเขาเปิดผลการประเมินระดับชาติฉบับล่าสุดค่ะมองโกเลียกำลังเผชิญปัญหาการขยายตัวของทะเลทรายแล้วก็ดินเสื่อมสภาพถึง 81.9% ของพื้นที่ทั่วประเทศนะคะในระดับต่างๆโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณ40%ได้รับผลกระทบระดับปานกลางค่ะส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในระดับรุนแรงมากอยู่ที่ร้อยละ 0.9 และนอกจากนี้อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของมองโกเลียก็เพิ่มขึ้นถึง 2.5 องศาเซลเซียสซึ่งก็สะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็กิจกรรมของมนุษย์ด้วยนะคะซึ่งผลการประเมินจะมีการนำเสนอในที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแผ่ขยายของทะเลทรายซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงอุลานบาตอเมืองหลวงของมองโกเลียระหว่างวันที่17ถึง28สิงหาคมนี้ล่ะค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่อีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ
3: Green Update
5: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี
6: ้ Green Way
7: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสาร

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่เป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: คนรักการเดินทางห้ามพลาดไทย Marketplace 2026งานที่รวมทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวพบข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยบูธตัวแทนจำหน่ายบัตรด้วยสารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus และสินค้าจากไทย Sky Shop ครบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งโปรโมชั่นแพ็คเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษอีกมากมาย 14-16 สิงหาคมนี้อีเวนต์ฮอลล์ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมจุดหมายของทุกการเดินทางเริ่มต้นได้ที่นี่ไทย Marketplace 2026การบินไทยรักคุณเท่า

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
2: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์จะอยากจะ

0: ใต้โต๊ะวิทยา EP 61เปิดซีรีส์โรงเรียนชายล้วน4จตุรมิตรไปกับโรงเรียนอัดสัมชัญนำทีมโดยประธานรุ่นตัวจี๊กับหลีเอซีรีวิวห้องเรียนจัดเต็มเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะดูความเก่งของเด็กสมัยนี้ทั้งดนตรีกีฬาวิชาการพุ่งทะยานไปถึงอวกาศพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไฟเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกท้ายมั่นใจในส่งตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
2: ปักพิกัดหมู่เติมพลังดีๆให้ชีวิตเฮงและปังยิ่งกว่าเดิมสักการะเจ้าพ่อกวนอู่ขอพรเรื่องงานการค้าและความสำเร็จพร้อมสักการะพระที่วัดระฆังเสริมบารมีเมตตามหานิยมและสิริมงคลให้กับชีวิตในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-TimeUD Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
5: ์บัตรโซลด์เอาท์แล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
4: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
6: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
7: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้
9: มารออยู่แล้วค่ะเรียนสุขที่หน้าทองชื่นและนี่คือเวลาของ Green News นะคะสำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษเขาเปิดข้อมูลค่ะในช่วงไตรมาส2ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของอังกฤษขยายตัวนะคะร้อยละ 0.4 คือชะลอตัวลงจากร้อยละ 0.6 ในไตรมาสแรกซึ่งภาคบริการเนี่ยยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักโดยขยายตัวร้อยละ 0.5 ส่วนภาคการผลิตอันนี้ยังคงที่ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศแล้วก็มีผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางด้วยนะคะก็ส่งผลให้ต้นทุนพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็สร้างแรงกดดันต่อภาคธุรกิจด้วยโดยฝ่ายสถิติเศรษฐกิจก็บอกว่าถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของอังกฤษจะชะลอตัวลงนะคะถ้าเทียบกับช่วงต้นปีแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ยังคงขยายตัวได้ค่อนข้างดีค่ะรอบหน้าติดตามกันต่อกับคุณแพรไพลินธรรมนาวันอีกชั่วโมงเดียวนะคะ
10: Green News
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
10: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave